0: คำเรียกร้องนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยค่ะเราก็ได้ยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกนะคะตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนไปจนถึงวันที่9ธันวาคม2569นะคะเราจะพาทุกท่านค่ะไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านนะคะนายหัวอัดก็เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพูดคุยในหลักสูตรนี้นะคะพร้อมกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยท่านอื่นๆอีกด้วยนะคะที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะรวมถึงมีนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์นะคะแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยค่ะไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึกนะคะ2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจเชิงรุกอีกด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะเราจะเรียนกันที่ CW Tower ราชดานะคะค่าลงทะเบียน 59,000 บาทนะคะตอนนี้เราเปิดรับสมัครละไปจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะคะหรือถ้ารับเต็มจำนวนก็ต้องปิดก่อนนะต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเหลือ12ที่นั่งสุดท้ายลดลงทุกวันเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยค่ะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0944803076นะคะเบอร์0944803034และเบอร์0943966649ต้องรีบสมัครเข้ามาด่วนเลยค่ะ
1: นะเพราะว่าคือจะไปเต็มเร็วอะช่วงใกล
0: ้ๆ
1: คือถ้าเกิดหลายๆคนเนี่ยรีรอกันอยู่เนี่ยนะฮะ
0: จะลงนี่ไม่ลง
1: ช่วงใกล้ๆเนี่ยจะมากันเยอะนะครับ
0: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยใครที่ตัดสินใจแล้วก็รีบเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: เจอกันนะครับตอนนี้แนวอัดพร้อมแล้วครับ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาเจอผมกันใน CEO อาเซียนรุ่นที่3นะครับมากันครับ
1: ใครที่บอกว่าฟังแล้วไม่จุใจนะครับก็สามารถที่จะไปชมได้นะไปเจอตัวเป็นๆได้ไม่ใช่แค่ชมด้วยนะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะแต่ว่าก่อนอื่นเลยก็ขอแสดงความยินดีกับสังกัดใหม่ด้วยนะครับ
3: งานใหม่งานใหม่
1: นะฮะก
3: ็ขอต้อนรับ
1: กลับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยนะ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: จากที่ไปโลดแล่นในยุทธจักรอยู่นะครับก็กลับมานะครับ
0: ครับ
1: แต่วันนี้หัวข้อจะเป็นเรื่องของไทยขาดดุลจีนนะครับ
3: เรื่องของเรื่องก็คือว่าจริงๆก็ไปเกี่ยวข้องกับ CEO รุ่นที่3นี่แหละครับเมื่อกี้คุณลิซ่าพูดถึงว่านอกจากอาเซียนแล้วเนี่ยเราจะได้องค์ความรู้และได้เรียนกันเรื่องของ2ประเทศมหาอำนาจก
0: ็คือ
3: จีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับวันนี้ผมก็พูดเรื่องจีนนะครับหัวข้อของการพูดคุยก็คือ10สาเหตุที่ทำไมประเทศไทยจึงขาดดุลการค้ากับจีนเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: ๆ
3: นะครับ10สาเหตุนะครับอันนี้ก็คงเป็นเสี้ยวหนึ่งที่เราจะพูดเรื่องจีนกันนะครับในหลักสูตรของเราสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนี่เขาลงข่าวเรื่องของไทยขาดดุลการค้ากับประเทศจีนผมก็เป็นหนึ่งส่วนในเนื้อหาของที่เขาลงนะครับซึ่งเขาลงเฉพาะการขาดดุลการค้ากับจีนแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดผ่านทางรายการก็คือว่าเมื่อพูดถึงการขาดดุลการค้าเนี่ยนะครับในมุมของผมเนี่ยผมแยกออกเป็น2ส่วนก็คือการขาดดุลการค้าโดยภาพรวมของประเทศไทย
1: ครับ
3: และก็ที่น่าสนใจก็คือการขาดดุลการค้าของประเทศจีนนี่แหละนะครับในการขาดดุลการค้าเนี่ยเราเสียเงินไปซื้อสินค้าเข้ามามากกว่าที่เราได้เงินกลับมาเข้าประเทศคำถามสำคัญก็คือว่าการขาดดุลการค้าของประเทศไทยเนี่ยมันสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือเปล่า
1: ครับ
3: เราสามารถจะฟันธงไม่ได้ 100% ว่ามันเสียหายทางเศรษฐกิจหรือไม่อย่างไรแต่ผมอยากจะให้ข้อคิดท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าผมคิดว่ามีอยู่2 ส่วนว่ามันจะเสียหายทางเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าให้พิจารณาสัก2เรื่องถ้าเรานำเข้าสินค้ามาเรานำเข้าสินค้าเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องไม้วัตถุดิบ

0: ต่างสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีสินค้าที่เป็นนวัตกรรมแต่เราสามารถจะสร้างมูลค่าเพิ่มไม่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเราสามารถจะทำให้อัตราขยายตัวเศรษฐกิจเราจะทำให้ GDP ของประเทศไทยได้ดีขึ้นอันนี้ก็จะการนำเข้ามาเยอะๆก็จะน่าจะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่ผมก็คิดว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถจะฟันธงได้ 100% ว่าโอเคโอเคถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นผลดีทางเศรษฐกิจ
1: uh-huh.
0: แต่ข้อที่สองนี่สำคัญกว่าข้อที่สองสำคัญกว่าก็หมายความว่าระหว่างของการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาเยอะๆเนี่ยประเทศไทยเองเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้ได้เกิดการพัฒนาได้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งเทคโนโลยีนวัตกรรมงานวิจัยหรือสร้างทำให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับห่วงในสินค้านั้นๆที่เราเข้ามาหรือทั้งทุนด้วยเข้ามามากน้อยแค่ไหนอันนี้ข้อที่สองเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าเพราะถ้าเราไม่สามารถที่จะพัฒนาภาคการผลิตของไทยผู้ประกอบการไทยเข้าไปพร้อมๆกับการที่สินค้าต่างประเทศเข้ามาเนี่ยสุดท้ายก็คือว่าเราก็จำเป็นจะต้องนำเข้าสินค้าพวกนั้นเข้ามาอีกเรื่อย
2: ๆครับ
0: ก็แสดงเศรษฐกิจเราไม่ได้ยืนด้วยขาของตัวเองไงมันก็ความเสี่ยงในอนาคตถ้าเป็นอย่างข้อที่สองเนี่ยผมคิดว่าก็คือสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแน่ๆเพราะนั้นก็มาดูกันว่าอ๋อแล้วที่ผ่านมามันเป็นแบบไหนนะครับจนถึงวันนี้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามีการส่งออกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแง่ของมูลค่าก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากระดับแสนล้านเป็นแสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเป็น200,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐตัวเลขปี2025ปีที่แล้วก็เป็น300,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอันนี้มูลค่าในการส่งออกของเราเอ้ก็ดีเราดูแล้วก็นะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมูลค่าในการส่งออกของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ที่มันสะดุดก็คือว่าในการที่สินค้าไทยส่งออกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับเรานำเข้าเพิ่มขึ้นมากกว่าการส่งออกของเรา
2: ครับ
0: ค่าการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากกว่าการส่งออกของเราอันนี้ดีไม่ดีก็ตั้งเป็นคำถามให้ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเราอยู่เนี่ยคิดต่อไปจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือปี2564ที่ทำให้ประเทศไทยขาดดุลการค้าจนถึงทุกวันนี้ผมแยก2ประเด็นนะครับท่านผู้ฟังที่ เดินหลงเข้ามาในรายการเรา
2: ครับ
0: นะฮะการขาดดุลการค้าของไทย2การขาดดุลการค้าไทยกับประเทศจีนนะครับปี2564ก็คือหลังโควิดนะครับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในแง่ของการส่งออกในแง่ของดุลการค้าของประเทศไทยว่าเราเริ่มขาดดุลการค้าตั้งแต่ปี2564ก็คือตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมาก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรก่อนหน้านี้ประเทศไทยได้ดุลการค้าอันนี้ผมกำลังพูดถึงภาพรวมทางเศรษฐกิจนะครับภาพรวมของการส่งออกครับไม่ใช่ภาพรวมเศรษฐกิจภาพรวมของการส่งออกทั้งประเทศและก็ภาพรวมของการดุลการค้าของทั้งประเทศก่อนหน้า2564เราได้ดุลมีบางปีเท่านั้นเองที่เราพลาดในการที่นำเข้าสินค้าจนทำให้เราได้ดุลการค้าขาดดุลการค้าเข้ามาเยอะแต่หลังจาก2564เป็นต้นมาประเทศไทยโดยภาพรวมของดุลการค้าประเทศไทยขาดดุลการค้ามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเราอยู่ที่คำว่าปัจจุบันของผมก็คือ2025แต่ปัจจุบันที่เรานั่งกันอยู่ทุกวันนี้มัน2026ผมคิดว่าแล้วก็แชร์ไอเดียผ่านท่านผู้ฟังด้วยว่าผมคิดว่าเราก็ยังขาดดุลปีนี้เราก็ยังขาดดุลการค้าโดยภาพรวมของทั้งประเทศอยู
2: ่ครับ
0: เหตุผลที่หลัง2564ที่เป็นจุดเปลี่ยนผมมีสัก6เหตุผลที่ทำให้เราขาดดุลการค้าเพราะว่า1เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจประเทศอื่นๆเนี่ยอั้นจากการนำเข้าพอหลังจากโควิดเป็นต้นมาเนี่ยเศรษฐกิจก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติอั้นความต้องการในสินค้าพอเปิดปั๊บโควิดหมดเราก็เร่งการนำเข้าทันที2ครับ ไทยต้องนำเข้าสินค้ากลุ่ม

0: ที่เป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรจำนวนมากเพราะมาป้อนโรงงานการผลิตในประเทศไทยเลยมีการเร่งนำเข้าในส่วนนี้เข้ามาเยอะมากเลยที่ทำให้เราขาดดุล3ครับทุนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยก็เข้ามาเยอะ FDI ที่เข้ามาในประเทศไทยก็เยอะแต่ทุนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ได้รับประกันว่าเขาจะใช้วัตถุดิบในประเทศไทยนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเขานำเข้าวัตถุดิบจากประเทศเข้ามา
1: ครับ
0: ประเด็นที่4เนี่ยหลังๆเนี่ยมีการนำเข้าทองคำเข้ามาเยอะมากประเทศไทยตลาดทองคำผมคิดว่าน่าจะติดระดับโลกนะในอาเซียนเนี่ยติดอยู่แล้วมีการนำเข้าทองคำเข้ามาเยอะมาก
1: ครับ
0: ประเด็นที่5ครับสินค้าจีนเข้ามาเยอะมากเลยในช่วงหลังๆเดี๋ยวค่อยคุยกันไปในเบรก2ว่าสาเหตุของการขาดดุลการค้าไทยกับประเทศจีนมันมาจากอะไรประเด็นที่6ครับที่ทำให้เราขาดดุลการค้าก็คือว่ามูลค่าการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเราก็เพิ่มสูงขึ้นประกอบกับราคาน้ำมันและพลังงานโลกเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นทำให้มูลค่าการนำเข้าของเรายิ่งสูงไปนี่คือ6เหตุผลที่ทำให้ดุลการค้าของไทยขาดดุลในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับผม
2: ค่ะ
1: ครับ
0: นี่มาดูที่อีก2นาทีก่อนจะไป 7:15
1: ก่อนจะเบรก
0: ก่อนจะเบรกแรกสินค้าที่ประเทศไทยนำเข้ามาเยอะๆจนทำให้เราขาดดุลการค้าเยอะๆเนี่ยผมคิดจากสักมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด 100% เนี่ยผมคิดจาก 75% ของสินค้าที่นำเข้ามาเยอะๆเลยช่วงหลังๆประเด็นที่ผมจะบอกสินค้าท่านผู้ฟังผ่านทางรายการเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโจทย์ใหญ่เช่นกันมันเป็นโจทย์ใหญ่ที่ประเทศไทยจะต้องไปคิดต่อมันเป็นโจทย์ใหญ่เชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจว่าสินค้าเหล่านี้ทำไมประเทศไทยไม่เร่งพัฒนาเพื่อจะทดแทนการนำเข้าเราจะได้ไม่ขาดดุลการค้า 75% ที่สินค้าที่เรานำเข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยอันดับหนึ่งเลยยืนหนึ่งมาโดยตลอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบยืนหนึ่งเลย
1: ครับ
0: อันที่สองน้ำมันเชื้อเพลิงอันที่สามเครื่องจักร4ทองคำเนี่ยขึ้นมาอยู่อันดับ4นะฮะในช่วง10ปีที่ผ่านมามีรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ช่วงหลังๆนี่ก็จะเป็นรถยนต์ EV รถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนรถยนต์ EV เนี่ยเยอะเลยเกือบ 100% ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศมีพลาสติกมีเหล็กนี่อันดับ5เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กอันนี้หนักเลยครับเหล็กเนี่ยนำเข้ามาเยอะมากๆอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยที่เป็นของผู้ประกอบการไทยมีล้มหายตายจากไปเรื่อยๆจากการนำเข้าเข้ามาเยอะทำไมเราไม่ผลิตภายในประเทศเพื่อจะทดแทนการนำเข้ามันก็จะได้เกิดการจ้างงานจะได้เกิดมูลค่าของประเทศไทยจริงๆที่เป็นของคนไทยนะครับเครื่องมือเครื่องไม้ทางการแพทย์ทองแดงและแร่ต่างๆเรามีครับแร่ต่างๆครับแต่ว่าเรามีปริมาณไม่มากและก็ราคาเราก็แพงกว่าสินค้านำเข้านี่คือ 75% ที่ทำให้ที่เป็นสินค้าที่เรานำเข้าและทำให้เราขาดดุลการค้าเยอะครับเป็น10รายการหลักของสินค้านำเข้า 7:15 นาทีท่านผู้ฟังครับฟังกันเราก็ไป CEO อาเซียนรุ่นที่3ครับเจอผมพิธีกรหลายๆท่านครับ
1: อันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มเพราะว่าเราอยู่ในอาเซียนแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าเราก็ถูกแซนด์วิชนะโดย2ชาติมหาอำนาจคือจีนกับสหรัฐเนาะดังนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเรามาฟังจีนกันก่อนแล้วเดี๋ยวคืออาจารย์ก็พูด2ประเทศนี้มาอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะแต่วันนี้อาจารย์มาจี้เลยว่าเราขาดดุลอะไรกับเขาบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามกันต่อครับ
3: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือ

0: ผ
1: อคุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่กรุณาคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการรับรางวัล
2: ช้ากดครับ SMS อาจมาจากมิจฉาชีพเช็คให้

0: ใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ติดตาม Good Morning ASEAN กันต่อนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะกับแนวอัดกันต่อนะครับก็อยากจะขอทักทายคุณผู้ฟังเร็วๆสั้นๆ นิดนึงนะฮะก็มีหลายๆท่านทักเข้ามานะครับบอกว่ายินดีด้วยกับอาจารย์อัดที่ไปเป็นอาจารย์ที่มอรังสิตนะครับคุณอ้วนรามกำแหงก็บอกว่าขาดดุลการค้ามากมายทำไมอัตราเงินเฟ้อของเราต่ำมากล่ะครับนะครับมีเมื่อสักครู่คุณสุมิตรทักมาเนาะแล้วก็มีคุณเดชเดชานะครับคุณอารีนานะครับคุณขวัญหน้าหล่อน้อยคุณหมูคุณธารเทพคุณอาร์มน้องอาร์มก็บอกว่าทักทายเข้ามาทีนี้มีอีกท่านนึงนะครับส่งข้อความเข้ามานะครับผมหาตัวข้อความไม่เจอละแต่ว่าอยากจะให้พูดถึงข่าวนี้นิดนึงก็คือเมื่อวานนี้ในหัวอ่านครับทีม U17 นะวอลเลย์บอลไทยเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์นะอย่างผมไปดูในเดลีนิวบอกว่าช็อกโลกคือสามารถจะชนะเต็ง1คือโปแลนด์นะฮะได้ในวอลเลย์บอลที่ชิลีนะครับแล้วก็เข้าสู่ลอยลำเข้าสู่8ทีมสุดท้ายแล้วเดี๋ยววันที่15สิงหาคมนี้นะเชียร์กันนะครับเราจะเจอกับไต้หวันอันนี้เป็น4ทีมสุดท้ายอ่ะ8ทีมสุดท้ายแล้วเราจะเข้าสู่4ทีมสุดท้ายครับอันนี้ก็เป็นข้อความที่ส่งมาจากคุณผู้ฟังแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับทางอ่านกันต่อนะ
4: ค่ะเชิญค่ะ
5: ครับมีข้อถามเรื่องว่าทำไมเงินเฟ้อยังต่ำปีนี้นี่ผมคิดว่าคำว่าต่ำเนี่ยก็ต้องตีความหมายว่าต่ำแค่ไหนแต่ผมก็เดาคุณอ้วนนะฮะใช่ไหมฮะคุณอ้วนถามมา
3: ครับ
5: ผมว่าต่ำก็คงจะเป็นปีที่แล้วเนี่ยเงินเฟ้อไทยมันติดลบอันนี้ปีนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ติดลบแล้วล่ะครับมันไม่ต่ำแล้วล่ะครับมันก็ประมาณสัก 2-3% แต่คุณอ้วนถามก็มีประเด็นนะครับว่าทำไมถึงต่ำผมคิดว่าสินค้าส่วนหนึ่งเพราะให้โยงกับสิ่งที่ผมพูดวันนี้เนี่ยเรื่องของการขาดดุลการค้ากับประเทศจีนสินค้าที่เรานำเข้ามาจากประเทศจีนเนี่ยส่วนใหญ่ทำไมเราต้องนำเข้าเยอะๆมันอาจจะมีหลากหลายผลแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยสินค้าจีนเนี่ยราคาถูกกว่าสินค้าไทยนะครับอาจจะขีดเส้นใต้ว่าอาจจะเวลาเราไปคิดคำนวณเงินเฟ้อเนี่ยเราก็ไปหยิบสินค้าจีนเข้ามาคำนวณหรือเปล่านะครับทั้งสินค้าเกษตรทั้งสินค้าอุตสาหกรรมตั้งเป็นเครื่องหมายคำถามเป็น question mark ถามท่านผู้ฟังเพราะตามที่คุณวุ่นแชร์มาโอเคเวลาเหลือไม่มากนะครับในเบรกสุดท้ายนะครับก็จะเป็น10สาเหตุที่ทำให้ไทยขาดดุลการค้ากับประเทศจีนการขาดดุลการค้าของไทยต่อประเทศจีนเนี่ยมีมาอย่างยาวนานถ้ามอง10ปีย้อนหลังเนี่ยใกล้ๆ1ทศวรรษก็แล้วกัน1ทศวรรษเนี่ยการขาดดุลการค้าของไทยเดิมเนี่ยขาดดุลสะสม 9.6 ล้านล้านบาทปีนี้ประเมินโดยผมคาดว่าการขาดดุลการค้าไทยกับประเทศจีนจะไปแตะที่12ล้านล้านบาท
3: อ
5: ีล้าน2ครั้งถ้าเป็นแบบนี้ก็การขาดดุลการค้าไทยต่อประเทศจีนสะสมนะครับ12ล้านล้านบาทเป็น4เท่าของงบประมาณประเทศไทยงบประมาณประเทศไทยเนี่ย
3: เยอะมาก
5: ที่ใช้อยู่ในแต่ละปีเนี่ย3ปีนี้มัน 3.7 น่ะ3ล้านล้านบาทอ่ะ

0: 3.7ล้านล้านบาทอันนี้มัน12ล้านล้านมัน4เท่าของงบประมาณ
1: ค
0: ป
1: ร
0: ระ
1: ับ
0: เทศไทยมหาศาลนะครับมหาศาลสิบสาเหตุที่สำคัญผมคิดว่าภายใต้เวลาที่จำกัดแล้วกันเท่าที่เวลาลงมีนะหนึ่งสินค้าจีนมีราคาถูกกว่าประเทศไทยกว่าสินค้าไทยทำไมจีนจึงมีราคาจึงมีสินค้าที่ราคาถูกประเทศไทยเพราะจีนเป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่จีนมีคำภาษาอังกฤษว่าเป็น factory of the world
1: โรงงานโลกเลย
0: มันใหญ่จริงๆนะครับ
1: ครับ
0: มันใหญ่จริงๆนะโรงงานของประเทศจีนใหญ่มากจีนมีห่วงโซ่ในอุตสาหกรรมที่ครบวงจรนะไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบชิ้นส่วนเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์การขนส่งการขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ออฟไลน์จีนมีหมดครบวงจรเขาจึงได้เปรียบในแง่ของสินค้าราคาสินค้าที่มีอยู่แต่กับประเทศไทยทั้งสินค้าทั้งความหลากหลายความเร็วในการผลิตการออกสู่ตลาดกลุ่มไหนบ้างที่เราเห็นกันเราก็เห็นกันอยู่ในออนไลน์เนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรรถยนต์เหล็กเคมีภัณฑ์พลาสติกเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าอุปโภคบริโภค
1: ทุกอย่าง
0: หมดเลยทุกอย่างแต่โจทย์เนี้ย ประเทศไทยต้องไปคิดต่อนะครับว่าเราจะอยู่แบบนี้ไม่ได้นะครับ
1: ครับ
0: เราจะอยู่ได้แต่ผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้ครับผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้ครับอันที่สองครับก็คือว่าประเทศไทยและอาเซียนมีเขตการค้าเสรีที่เรียกว่า FTA อาเซียนจีนเมื่อ16ปีที่แล้ว
1: ครับ
0: 16ปีที่แล้วจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยขาดดุลการค้ามาโดยตลอดหนึ่งในนั้นก็คือ FTA อาเซียนจีนซึ่งภาษีนำเข้ากำแพงภาษีไม่มีก็เป็นศูนย์ราคาภาษีนำเข้าเป็นศูนย์ประกอบกับราคาสินค้าจีนที่ถูกกว่าก็ทะลักเข้ามาหนึ่งในเหตุผลที่ประเทศอินเดียไม่เซ็นอาเซียนไม่เซ็นเขตการค้าเสรีกับประเทศจีนหนึ่งในเหตุผลสำคัญก็คือกลัวการขาดดุลการค้ากับประเทศจีนซึ่งประเทศอินเดียไม่เซ็น
1: ครับ
0: อาเซียนไม่เซ็นนะครับประเด็นที่สองครับการลงทุนในประเทศจีนในการลงทุนของประเทศจีนเนี่ยในไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นระดับต้นๆถ้าจีนเป็นดินใหญ่อาจจะเป็นถึงในสามแต่ก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นอันดับหนึ่งในทุนต่างชาติที่เข้ามาแต่ถ้ารวมฮ่องกงไปด้วยในจีนจะเป็นจีนและฮ่องกงก็จะเป็นลงทุนอันดับหนึ่งมาแทนที่ทุนของญี่ปุ่นนะครับ
1: ครับ
0: ทุนญี่ปุ่นเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องดร.เจตจบจากญี่ปุ่นลดลงอย่างต่อเนื่องรัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยปัจจุบันก็เชิญชวนทุนญี่ปุ่นนะครับให้ไปลงทุนในอินโดนีเซียหนึ่งในนั้นที่เขาพูดกันปัจจุบันก็คือรถยนต์ไปลงทุนในอินโดนีเซียซึ่งมาดูตัวเลขโดยภาพรวมของทุนญี่ปุ่นที่ลงทุนในประเทศไทยปัจจุบันลดลงมากเลย
1: พอเป็
0: นแสนล้านอย่างเงี้ยคำขอแสนล้านแต่จริงๆเนี่ยลงทุนจริงๆประมาณไม่ถึงหมื่นล้าน
1: ครับ
0: แต่ในขณะนี้ทุนจีนเนี่ยเข้ามาเยอะมากพอทุนจีนเข้ามาเยอะมากเนี่ยสิ่งที่เขาต้องทำก็อะไรเขาก็นำเข้าเครื่องจักรวัตถุดิบเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆนำเข้ามานี่ก็เป็นเหตุผลที่สามที่ทำใหไทยขาดดุลการค้ากับประเทศจีนเยอะจีนห่วงโซ่การผลิตของไทยไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวก้อยกับห่วงโซ่การผลิตของประเทศจีนได้ 100%
1: ครับ
0: การผลิตของประเทศจีนเขาใช้คำว่า innovation driven ก็คือขับการผลิตด้วยนวัตกรรมขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี innovation and technology drivenขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งดร.เจตคุลิซ่าท่านผู้ฟังก็เห็นว่าสินค้าจีนนี่มีความหลากหลายในเทคโนโลยีมากเลยเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นแพงไม่ว่าจะเป็นถูกมีเทคโนโลยี
1: ระดับ
0: แต่ทุกระดับเลย
1: ครับ
0: แต่ข้อนี้ผมกำลังบอกว่าห่วงโซ่การผลิตไทยหรือศักยภาพการผลิตของประเทศไทยของผู้การไทยเนี่ยไม่ทันของการพัฒนาสินค้าหรืออุตสาหกรรมของประเทศจีนเมื่อกี้ผมพูดคำว่าจีนขับเคลื่อนภาคการผลิตของเขาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
1: ครับ
0: ประเทศไทยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยการตลาดนำการผลิตมันต่างกันไหมฮะการตลาดนำการผลิตหมายความว่าเราผลิตสินค้ามาแล้วเนี่ยขายที่ไหนเรายังไม่มีคำว่า innovation นวัตกรรมอยู่ในกระบวนการของการผลิต
1: ครับ
0: จีนไปอีกสเต็ปนึงจีนไปเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ทำให้เราไม่ตอบโจทย์เขาข ข้อที่5ครับมัน 7:27 นาทีแล้วเห็นไหมท่านที่ฟังผมมาท่านต้องมาเจอผมแล้ว
1: ครับแต่อาจารย์
0: ท่านต้องมาเจอผมแล้ว
1: มันมาได้ครึ่งทางเองอ่ะเดี๋ยวผมว่าสัปดาห์หน้าต้องต่ออีกครึ่งทางอ่ะเพราะว่าแบบมันมี10ข้ออ่ะงั้นนี่เป็นใน EP 1แล้วกันนะอาจารย์เพราะว่าแบบ
0: สัปดาห์หน้าตั้งใจว่าจะพูดเรื่องเมียนมา
1: โอ้ไม่แต่ว่ามันค้างไว้10ข้อไงมันค้างไว้5ข้อไง
0: ครับผม
1: มันค้างไว้5ข้อไงเดี๋ยวมันจะกลายไปบอกว่าเดี๋ยวสคบไม่ตรงปกไงอาจารย์นึกออกไหมฮะ
0: โอเค
1: ครับเพราะจบไว้แล้ว50ข้อไงโอเคครับอ่ะงั้นนี้ก็สวัสดีอาจารย์แล้วก็ขอบพระคุณนะครับ
2: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ขอบคุณดร.คุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: นะคะรองศาสตราจารย์ดร.อภิสารวณิชนะคะอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะรอบหน้าต้องมาพร้อมกับ EP 2ใครไม่อยากจะรอเป็น EP สั้นๆเนี่ยต้องสมัครเลยนะ
1: CEO อาเซ
2: ียนค่ะ
1: คุณเป้าหมายของชีวิตบอกว่าฟังเพลินค่ะลืมเวลาไปเลยคือไม่ใช่แค่คนฟังลืมคนพูดก็ลืมเหมือนกันนะโอเควันนี้เราสองคนลาไปก่อนขอให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569นะคะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live MCOT News FM 100

0: 100.5 ค่ะเราสองคนก็นำเสนอข่าวมาให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะวันนี้ค่ะมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันค่ะโดยเฉพาะในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะคะที่อยู่ในมือของเราทั้งสองคนนะคะก็มีทั้งประเด็นของคนในวงการบันเทิงคดีใหญ่ๆอย่าง Forex 3D แล้วก็เรื่องของอาวุธปืนก็ยังคงต้องติดตามกันอยู่ค่ะมากันที่เรื่องของพิงกี้กันก่อนเลยค่ะเพราะว่าเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะศาลอาญาได้นัดฟังคำพิพากษาคดีช่อโกงแชร์ Forex 3D นะคะซึ่งพนักงานอัยการ4เป็นโจทยื่นฟ้องนายอภิรักษ์โกธิผู้บริหาร Forex 3D พร้อมกับพิงกี้สาวิกาชัยเดชค่ะนักแสดงชื่อดังแล้วก็มีคุณแม่ด้วยนะคะรวมไปถึงนายสรายุทธ์ชัยเดชนะคะพี่ชายกับพวกรวม24คนค่ะเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์จากกรณีชักชวนผู้เสียหายลงทุน Forex 3D จนทำให้มีผู้เสียหายจำนวนมากมูลค่าความเสียหายมากถึง 2,000 ล้านบาทค่ะซึ่งศาลพิพากษายกฟ้องพิงกี้พร้อมกับแม่และพี่ชายนะคะส่วนอภิรักษ์กับพวกรวม5คนศาลสั่งจำคุกคนละ 49,110 ปีเกี่ยวกับคดีช่อโกงการลงทุน Forex 3D พร้อมกับค่าปรับค่ะทั้งสิ้น4,911 ล้านบาทนะคะซึ่งในพาดหัวในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะมีภาพด้วยค่ะเป็นภาพของศาลอาญานะคะเป็นภาพของพิงกี้แล้วก็พร้อมกับบรรยายเรื่องของคำพิพากษาเมื่อวานนี้ค่ะศาลพิพากษายกฟ้องพิงกี้แม่พี่ชายคดีเฉาแชร์ Forex 3D อภิรักษ์พร้อมพวกไม่รอดจำคุกอ่วมคนละ 49,110 ปีศาลอาญารัชดาอ่านคำพิพากษาคดีแชร์ Forex 3D ยาวนานกว่า5ชั่วโมงพิพากษายกฟ้องพิงกี้สาวิกาพร้อมแม่และพี่ชายยกประโยชน์แห่งความสงสัยชี้ค่ะว่าเป็นเพียงผู้ลงทุนจริงไร้พฤติการชักชวนส่วนอภิรักษ์บอสใหญ่พร้อมเมียกับพวก5คนไม่รอดศาลสั่งจำคุกคนละ 49,110 ปีพร้อมสั่งปรับ2บริษัทรายละ 4,911 ล้านบาทพร้อมกับดอกเบี้ยค่ะ
1: ค่ะมาที่ข่าวของนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องปืนอีกแล้วค่ะกรณีที่ปรากฏภาพในสื่อโซเชียลค่ะเป็นการจัดงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็มีการจับรางวัลแจกปืนลูกซองยาวมอบเป็นของขวัญจำนวน5กระบอกแต่ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่ะถึงความเหมาะสมว่ามันขัดนโยบายการควบคุมอาวุธปืนของนายกรัฐมนตรีหรือไม่ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าปกติแล้วจะเคยมีการมอบปืนให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านแต่ถ้าต้องการให้อาวุธปืนลดลงทั่วประเทศตอนนี้มี10กว่าล้านกระบอกที่เห็นและที่ไม่เห็นอีกไม่รู้มีเท่าไหร่เท่ากับประชากร 6-7 คนมีอาวุธปืน1กระบอกอันนี้ไม่ไหวนี่มันแดนคาวบอยไปแล้วดังนั้นกรมการปกครองจึงเสนอมาว่าจะต้องมีการพิจารณาในเรื่องของการมอบรางวัลให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะทำให้เขามีขวัญกำลังใจในการทำงานค่ะล่าสุดกรมปกครองก็มีหนังสือด่วนที่สุดถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ระงับการมอบอาวุธปืนและให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการดำเนินการของนายอำเภอเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนจัดงานค่ะซึ่งทางมติชนนะคะก็มีพาดหัวในเรื่องนี้ค่ะว่าอนุทินสั่งผนึกคู่จิ้นลุยก้าวภารกิจขันน็อตมอทอตำรวจเข้มปืนยาเสพติดมาเฟียขู่ฟันโทรแอบอ้างชื่อพี่หนูปกครองสอบพังงานแจกอาวุธอนุทินขันน็อตมหาไทยทำงานร่วมกับตำรวจแบบเป็นคู่จิ้นลุยก้าวภารกิจคุมเข้มอาวุธปืนยาเสพติดผู้มีอิทธิพลที่เป็นอันธพาลหึ่มฟันใครแอบอ้างชื่อพี่หนูโทรขอเจ้าหน้าที่กรมการปกครองสั่งสอบพังงานแจกอาวุธค่ะ
0: ในขณะเดียวกันนะคะแม้ว่าทางฝั่งของนายกรัฐมนตรีค่ะจะสั่งเดินหน้าในการเข้มงวดการครอบครองอาวุธปืนนะคะและกวดขันเป็นพิเศษอย่าให้มีพฤติกรรมลอกเลียนแบบค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยนายกยังบอกให้มีการตั้งด่านตรวจค้นอาวุธปืนและก็ยาเสพติดเป็นหลักนะคะเน้นเรื่องของการตรวจการพกพาอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายและต้องดำเนินคดีอย่างเต็มที่แต่คำสั่งก็ยังไม่ทันขาดคำเลยค่ะเมื่อวานนี้ช่วงค่ำๆนะคะก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่งานชิมช็อปใช้ที่ด่านขุนทดนครราชสีมาก็เป็นเหตุใช้อาวุธปืนจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเหตุการณ์เกิดประมาณสัก5ทุ่มของวันที่12สิงหาคมกลางตลาดนัดชิมช็อปใช้ที่ลานพ่อขุนทดค่ะ

0: ก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บไปทั้งหมด6คนถูกยิงเข้าไปหลากหลายที่นะคะแล้วก็มีอาการสาหัสด้วยอีก2คนซึ่งชาวบ้านก็คุมตัวมือยิงได้ทันทีค่ะโดยใช้อาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์ก็นำตัวไปโรงพักนะคะซึ่งเขาเองก็ยอมรับว่ายิงจริงๆเพราะทะเลาะกับกลุ่มคนจัดงานกล่าวหาว่าขโมยรถจักรยานยนต์พอเห็นเพื่อนถูกรุมจับตัวก็ชักปืนออกมายิงเพื่อเปิดทางช่วยเพื่อนเจ้าหน้าที่ก็นำตัวดำเนินคดีนี่คือเหตุผลล่ะค่ะว่าทำไมนายกรัฐมนตรีถึงต้องสั่งการให้มีการเอาจริงเอาจังในการปราบปรามอาวุธปืนเพราะมีแล้วก็ทำให้เกิดเหตุสูญเสียเกิดขึ้นได้นะคะพาดหัวข่าวอีกฉบับแนวหน้าค่ะกราดยิงโคราชเจ็บ6อนุทินตกใจกราดยิงอีกแล้วคนร้ายใช้ปืนลูกซองถล่มกลางงานชิมช็อปใช้ที่โคราชบาดเจ็บ6รายจับกุมได้1รายเร่งล่าผู้ก่อเหตุที่เหลือพบปมผู้จัดงานจับได้คนร้ายหัวขโมยจักรยานยนต์ด้านอนุทินตกใจบอกอีกแล้วหรอย้ำแก้โครงสร้างการครอบครองอาวุธปืนมหาดไทยสั่งปกครองเปลี่ยนแจกปืนให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นแจกเงินและสิ่งของแทนค่ะนอกจากนี้นะคะมีเรื่องของสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังคะประกันภัยสุขภาพเป็นประกันภัยที่บริษัทตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยหรือว่าโรคภัยหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุโดยผู้เอาประกันภัยจ่ายเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทและบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินและเพิ่มความอุ่นใจเมื่อเจ็บป่วยและบาดเจ็บค่ะประกันภัยการเดินทางให้ความคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นภายในระยะเวลาระหว่างการเดินทางที่กำหนดไว้โดยค่าเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและประเทศที่เดินทางประกันภัยไซเบอร์เป็นการประกันภัยที่รองรับความเสี่ยงในยุคดิจิทัลให้ความคุ้มครองความเสียหายจากการทำธุรกรรมออนไลน์โดยเฉพาะภัยคุกคามทางไซเบอร์การจรกรรมเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และการจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลความรับผิดชอบทางไซเบอร์เป็นต้นนะคะคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ายังมีเรื่องคดีใหญ่ๆนะคะให้ติดตามกันค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: หรอ
5: ใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมากันที่อีกคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนค่ะก็คือกรณีของนายชัยชนะเดชเตโชส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์พร้อมกับทนายความก็เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นที่สภ.ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชปมที่ถูกรองผู้กำกับการสืบสวนสภ.ทุ่งใหญ่แจ้งความค่ะว่าถูกนายชัยชนะตบป้องหูกลางงานศพแม่นักการเมืองท้องถิ่นเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวนะคะก็ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าคู่กรณีนั้นสนิทสนมกันใกล้ชิดมานับ10ปีเป็นการหยอกล้อกันค่ะหลังจากรับทราบข้อกล่าวหาตัวของนายชัยชนะเองก็ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าเรื่องนี้ค่ะเป็นการลงข่าวไม่เป็นความจริงอยู่ในฝ่ายตรงกันข้ามกับตนก็คือว่านักข่าวท้องถิ่นที่ลงข่าวไปแล้วก็ยืนยันว่าครอบครัวแล้วก็ตัวเขาเองกับรองผู้กำกับการคนดังกล่าวสนิทสนมกันมาเป็นกว่า10ปีแล้วและยืนยันว่าไม่ได้มีการตบไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะชัยชนะพบตำรวจสู้คดีปัดตบหน้ารองผู้กำกับอ้านแค่หยอกมือพลาดโดนเชื่อจ้องทำลายทางการเมืองแทนปฏิเสธตบหน้ารองผู้กำกับการสืบสวนบอกแค่หยอกกันแล้วมือพลาดไปโดนหน้าชี้ระยะเวลาแจ้งความผิดปกติเรื่องเกิด8สิงหาคมแจ้ง12สิงหาคมน่าจะต้องทำลายทางการเมืองเตือนระวังดาบนั้น

0: คืนสนองพันตำรวจโทธนงศักดิ์คู่กรณีให้การว่านั่งดื่มสุราด้วยกันแล้วสสดังไม่พอใจต่อว่าเรื่องไม่ช่วยหาเสียงอภิสิทธิ์บอกขอตรวจสอบข้อที่จริงก่อนสกลทียอมรับเรื่องนี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของพรรคเสี่ยหนูมอบนโยบายด้านความมั่นคงบอกไม่ไหวเมืองไทยมีปืน10ล้านกระบอกนี่มันแดนคาวบอยแล้วก็รวมๆไปอีกหลายประเด็นด้วยค่ะ
1: ค่ะอีกประเด็นนึงที่เรียกว่าลากยาวมาพอสมควรก็คือการทุจริตสอบท้องถิ่นนั่นเองค่ะล่าสุดค่ะนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวถึงกรณีที่ทางกรมสท.เปิดให้มีการตรวจสอบผลคะแนนว่าหลังจากที่มีการยกเลิกบัญชีผู้ที่สอบได้เดิมและมีการประกาศคะแนนที่ถูกต้องออกมาใหม่นะคะรายชื่อแต่ละรายชื่อจะถูกส่งไปยังแต่ละจังหวัดซึ่งแต่ละจังหวัดก็จะเห็นคะแนนผู้สอบได้แค่ในเฉพาะจังหวัดของตนเองเท่านั้นนะคะสำหรับอีกช่องทางที่มีการเปิดรับโดยไม่ต้องร้องขอให้สามารถเปิดให้ดูคะแนนได้นะคะทั่วประเทศตั้งแต่วันที่13ถึง31สิงหาคมนี้ค่ะส่วนผู้ที่มีรายชื่อถูกเพิกถอนจะถือว่ามีความผิดทางอาญาด้วยหรือไม่นายนิรัตน์กล่าวถึงว่าสำหรับ 5,925 รายชื่อตอนนี้อยู่ที่สำนักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคะหากมีการประมวลเรียบร้อยและมีการตรวจสอบความถูกต้องแล้วทางสท.ก็จะแจ้งรายชื่อทั้ง 5,925 รายชื่อเนี่ยไปยัง5หน่วยงานที่ทำ MOU ตรวจสอบความผิดร่วมกันนะคะขณะนี้ความผิดเกิดขึ้นแล้วและเป็นคดีอาญาค่ะซึ่งทางตำรวจปปช.ก็รับไปตรวจสอบแล้วค่ะแต่ว่าทางสท.ยืนยันว่าจะไม่หยุดแค่ค่ะเพราะว่าเราต้องประเมินตัวเองต้องสำรวจตัวเองว่ามีจุดโหว่จุดอ่อนใดบ้างที่จะทำให้เกิดการทุจริตแล้วก็แก้ไขค่ะขณะที่มติชนนะคะพาดหัวเรื่องนี้ไว้ว่าสท.ส่งปปช.เชือด 5,925 ข้าราชการจ่อฟันในหน้าเอี่ยวโกงสอบเปิดเช็คคะแนนได้ถึง31สิงหาคมค่ะสท.เปิดศูนย์ขอดูคะแนนสอบท้องถิ่นถึง31สิงหาคม69จ่อส่ง 5,925 รายชื่อฟันอาญาพร้อมสังคายนาระบบค่ะ
0: ขณะที่นายอาสพลสันไตรภพ ส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็มีการระบุหลังจากปรับปรุงบัญชีผู้สอบผ่านใหม่ให้มีความถูกต้องก็ยังไม่เห็นว่าทางสท.จะส่งรายชื่อ 5,925 รายไปยังหน่วยงานที่สท.ได้ทำ MOU ไว้กับ5หน่วยงานทั้งปปช.ปปท.ปปป.นะคะรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆด้วยอยากจะถามว่าจะส่งไปเมื่อไหร่เพราะมีการทำ MOU ไว้แล้วเพื่อให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ซึ่งกรรมาธิการปปช.มีโอกาสดูงานปปง.ก็สอบถามเรื่องนี้ปปง.ก็ชี้แจงว่าทำ MOU แล้วรอทางสท.ส่งรายชื่อให้ซึ่งก็จะมีการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินได้ทั้งหมดนะคะซึ่งข้อมูลค่ะมีจนกระทั่งมีมติเพิกถอนทำผู้สอบบัญชีผ่านใหม่แต่ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องประวิงเวลาเมื่อถามว่าสุดท้ายจะสาวไปถึงตัวการใหญ่ได้หรือไม่ตัวของนายอาสพลก็บอกว่าวันนี้ถึงระดับ10แต่เขาก็ยังให้การปฏิเสธนะคะซึ่งสิ่งที่ต้องทำไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินการซักทอดก็ต้องทำทั้งหมดค่ะพาดหัวข่าวมากันที่เดลี่นิวส์ค่ะส่งรายชื่อกองสอบถึง5หน่วยงานสท.จ่อสังคายนาหรือโครงสร้างใหม่เหตุคนในเอี่ยวอื้อรักษาการอธิบดีสท.เปิดหน้าชนทุจริตสอบท้องถิ่นยอมรับมีคนในทำตัวเป็นนายหน้าซื้อขายตำแหน่งรับลูกระดับนโยบายหากมอบกพ.จัดสอบแทนกสท.พร้อมสังคายนาโครงสร้างใหม่เปิดตรวจคะแนนทั่วประเทศ 13-31 สิงหาคมขณะที่อัศพลประธานกรรมาธิการปปช.ออกโรงปี้สท.หยุดประวิงเวลาเร่งส่งรายชื่อ 5,925 คนถูกเพิกถอนให้ปปง.และปปช.ลุยสอบเส้นทางการเงินสาวลึกเอาผิดตัวการใหญ่ค่ะ
1: ค่ะขณะที่อีกเรื่องนึงนะคะก็เป็นการปรับโครงสร้างเช่นกันค่ะของระบบราชการที่นายประกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้เป็นหัวหน้าคณะในการพิจารณาในเรื่องนี้นะคะล่าสุดนายสมพงษ์จิตระดับค่ะนักวิชาการด้านการศึกษากล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีเตรียมปฏิรูประบบราชการโดยสั่งยกเลิก11สายงานสายสนับสนุนในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการค่ะมองว่าการทำงานของศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการภาคค่อนข้างซ้ำซ้อนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้ตรวจราชการศึกษาธิการค่ะซึ่งที่ผ่านมาโครงสร้างดังกล่าวไม่ได้สร้างคุณูปการหรือประโยชน์ต่อคุณภาพการศึกษาของประเทศอย่างคุ้มค่าและไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เดิมที่ตั้งเป้าหมายไว้ค่ะโดยนายสมพงษ์กล่าวว่าการตั้งศึกษาธิการจังหวัด

0: และศึกษาธิการภาคนะคะมีเจตนาเดิมเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลและทำให้โครงสร้างองค์กรกระชับตรงเป้าหมายค่ะแต่ในทางปฏิบัติกลับกลายเป็นการเพิ่มจำนวนข้าราชการและเพิ่มกรอบอัตรากำลังอีกทั้งยังสร้างปัญหาความขัดแย้งในระดับพื้นที่โดยเฉพาะการแย่งชิงอำนาจการบริหารงานบุคคลระหว่างศึกษาธิการจังหวัดกับเขตพื้นที่ค่ะทำให้หน่วยงานระดับภูมิภาคทำงานแบบไม่เป็นเอกภาพค่ะซึ่งในหนังสือพิมพ์มติชนได้พาดหัวประเด็นนี้เอาไว้ว่าชงปรับโครงสร้างสท.ยุบศึกษาธิการจังหวัดศึกษาธิการภาคชี้ทำงานซ้ำซ้อนไม่คุ้มค่างบประมาณนโยบายปฏิรูประบบราชการรัฐบาลนักวิชาการชงปรับโครงสร้างสท.ละสทจ.สทพ.ชี้งานซ้ำซ้อนไม่คุ้มค่างบประมาณค่ะ
1: ในขณะที่มีเรื่องของการเจาะข้อมูลของบรรดาแฮกเกอร์นะคะช่วงเวลาที่เทคโนโลยีก้าวหน้าแต่เรื่องแฮกเกอร์ค่ะเขาก็มีความล้ำสมัยไปนะคะทำให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้จำนวนมากและก็กลายเป็นช่องให้กับบรรดาดาร์กเว็บและกลุ่มมิจฉาชีพค่ะซึ่งทางปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มอบหมายสอท.เร่งสืบสวนหาผู้กระทำความผิดหลังจากไปพบข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลออกมามีต้นทางมาจากกรมการขนส่งทางบกจากกรมการปกครองก็ไปพบ IP ต้องสงสัยข้อมูลผิดปกติ3แหล่งด้วยกันค่ะก็คือที่เทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีกองกำลังสุรศรีก่อนที่ทางกระทรวงคมนาคมจะสั่งระงับใช้งานทั้ง3หน่วยงานชั่วคราวพร้อมกับประสานตำรวจไซเบอร์เข้าไปตรวจสอบบัญชีรวมไปถึงหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลระบบ e-service ของกรมการขนส่งทางบกทำให้มีการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดนะคะทั้งนี้ค่ะเรื่องนี้มีรายงานข่าวแจ้งด้วยนะคะว่าพลตำรวจตรีธินกรรังมาศรองผู้บัญชาการสอท.ก็รับหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดในการสืบสวนได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้ามาสอบร่องรอยการเข้าถึงระบบและก็แกะรอยจนพบว่าคนร้ายไม่ได้เจาะระบบเข้าฐานข้อมูลโดยตรงแต่ว่าแฮกบัญชีผู้ใช้งานหรือว่ายูสเซอร์ที่มีสิทธิ์เข้าถึงระบบแล้วใช้บัญชีนั้นค่ะดึงข้อมูลออกมาก่อนที่จะเอาข้อมูลสำคัญไปแสดงเพื่อยืนยันว่ามีข้อมูลจริงแล้วก็มีการซื้อขายผ่านทางดาร์กเว็บก็คือส่วนที่ซ่อนอยู่ของอินเทอร์เน็ตซึ่งก็ไม่ปรากฏในบนเครื่องมือค้นหาทั่วไปอย่าง Google นะคะก็ต้องใช้โปรแกรมพิเศษในการเข้าถึงเน้นในการเปิดเผยตัวตนที่อยู่บน IP ของผู้ใช้งานรวมไปถึง Telegram แล้วก็ Discord ด้วยค่ะรายงานยังบอกอีกนะคะว่าขณะเดียวกันชุดก็ได้ตรวจสอบต้นทาง IP ค่ะโดยพบว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดแพร่และปทุมธานีรวบรวมหลักฐานขอศาลค้นนะคะเพื่อที่จะเข้าไปค้นบ้านพักในพื้นที่2จังหวัดแล้วก็เชิญผู้เกี่ยวข้องซึ่งน่าตกใจค่ะเพราะว่าผู้เกี่ยวข้องเป็นเยาวชนอายุเพียงแค่12ถึง16ปีมาทำการสอบถามเบื้องต้นก็ได้ข้อมูลที่สำคัญนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ใน Daily News ค่ะเคนเด็กเจนซีเจาะข้อมูลรัฐเจอหลักฐานมัดขยายผลจาก IP ต้นทางสุกบ้านในจังหวัดแพร่และปทุมธานีไซเบอร์แกะรอยขบวนการทำข้อมูลหลุดเร่งไล่ล่าไอ้โม่งแยกบัญชีผู้ใช้งานหรือยูสเซอร์ที่มีสิทธิ์เข้าถึงระบบแล้วดึงข้อมูลมาขายดาร์กเว็บพบ IP ต้นทางก่อนออกกำลังบุกคนต้านเป้าหมาย2จังหวัดจังหวัดแพร่และปทุมธานีพบเยาวชนเลยหิ้วเค้นสอบหาความจริงเบื้องต้นได้ข้อมูลสำคัญและพบหลักฐานทางไอทีสอมีส่วนในการกระทำความผิดเพื่อขยายผลสาวไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องการันตีฐานข้อมูลหลักไม่รั่วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เตรียมตัวกราบเลย
4: โอเค
5: โอ้
6: เพียง
7: น่ากินจัง
8: ทั้งไก่ทอด
9: กุ้ง
10: ปลาหมึก
11: หมูอัด
12: ผักมีประโยชน
13: ์กรอบอร่อย
14: แน่นอนจ้า
15: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
16: ตราฉลากทอง
15: จึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
17: ไหนบอกอมเพียง
18: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
19: อร่อยนานต้องตราฉลากทอง
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ค่ะในช่วงนี้นะคะจากปัญหาเศรษฐกิจเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะคะก็ยังคงส่งผลต่อเนื่องค่ะ ในด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับไทยนะคะนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุร

0: กิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยยังมีค่าต่ำสุดในรอบ35เดือนยกเว้นภาคเหนือและภาคใต้ที่ปรับตัวดีขึ้นเพียง 0.1 จุดเท่านั้นสาเหตุมาจากกำลังซื้อเปราะบางอำนาจซื้อของประชาชนในพื้นที่ทุกภาคทั่วประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่สูงมีกำลังซื้อต่ำค่ะโยงไปถึงหนี้ครัวเรือนที่ประชาชนมีเยอะจึงไม่สามารถซื้อของได้มากนักค่ะรายได้ที่ไม่สูงเกิดจากการทำงานที่น้อยลงภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่ไม่ดีการท่องเที่ยวไม่โดดเด่นภาคการเกษตรไม่ได้ดีมากนักแม้สินค้าเกษตรจะทยอยปรับดีขึ้นแต่ไม่ใช่ฤดูเก็บเกี่ยวที่มีผลผลิตอยู่ในมือจึงไม่สามารถทำให้กำลังซื้อในต่างจังหวัดโดดเด่นขึ้นมาได้ส่วนทางกับต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นทั้งพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันค่ะซึ่งแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหานะคะที่เสนอต่อรัฐบาลคือบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต้นทุนความผันผวนแก้ปัญหาปัจจัยกดดันด้านต้นทุนและกำลังซื้อที่เปราะบางให้กับภาคธุรกิจและผู้ประกอบการที่ขาดสภาพคล่องอย่างต่อเนื่องสร้างโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือให้ความรู้และการเข้าถึงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ยกระดับศักยภาพและการรับมือความเสี่ยงภาคเกษตรเกี่ยวกับสภาพอากาศส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุกรวมถึงคุ้มครองผู้ประกอบการไทยจากทุนต่างชาติป้องกันการทุ่มตลาดจากสินค้าและธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมค่ะซึ่งในหนังสือพิมพ์มติชนนะคะพาดหัวไว้ว่ากำลังซื้อหดหนี้ครัวเรือนสูงดัชนีเชื่อมั่นต่ำสุด3ปีจี้รัฐบาลแก้ธุรกิจทุนเทาเองนิติห่วง4วิกฤตโลกแนะปรับตัวเศรษฐกิจแตกขั้วกองทุนน้ำมันเคาะอุ้มดีเซล31วันดึงส่วนเกินค่ากลั่น 4,000 ล้านความเชื่อมั่นหอการค้ากรกฎาคมต่ำสุดรอบ3ปีธุรกิจต้นทุนพุ่งสินค้าต่างชาติทุ่มตลาดเองนิติกลาง4วิกฤตโลกแนะไทยปรับตัวเศรษฐกิจแตกขั้วกบง.อุ้มดีเซล31วันรีดโรงกลั่น 4.4 พันล้านค่ะ
1: ขณะที่เรื่องของค่าไฟนะคะค่าไฟรอบบินเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ค่ะจะลดลง6สตางค์ต่อหน่วยก็เป็นผลมาจากการที่ทางกกพ.ไฟเขียวดึงต้นทุนแฝงค่าไฟสาธารณะที่เราจ่ายโดยที่เราไม่รู้ตัวกันมายาวนานถึง30กว่าปีนะคะดึงออกไปก็ทำให้ค่าไฟลดลงไปอีก6สตางค์ค่ะโดยจากเดิมค่ะ6สตางค์ที่ว่านี้เฉลี่ยหน่วยละ3บาท95สตางค์จากเดิมนะคะพอลดลงไป6สตางค์ก็จะลดลงเหลือหน่วยละ3บาท86สตางค์ซึ่งจะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มการแยกจ่ายค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนก็เป็นการปลดแอกให้กับประชาชนที่แบกรับภาระนี้แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวมายาวนานกว่า30ปีค่ะส่วนพาดหัวข่าวอยู่ใน Daily News ค่ะข้อบินค่าไฟร่วงลงอีก9สตางค์เหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยดีเดย์เริ่มบินกันยายนข่าวดีผู้ใช้ไฟบ้านกกพ.มีมติปรับโครงสร้างค่าไฟฐานใหม่เคาะบินงวดสุดท้ายกันยายนถึงธันวาคมเหลือหน่วยละ3บาท86สตางค์ร่วงลงอีกจาก3บาท95สตางค์หลังคำนวณใหม่เฉลี่ยทุกประเภทอัดโปรโมชั่นค่าไฟก้าวหน้าคุมเข้ม200หน่วยแรกจ่ายไม่เกินหน่วยละ3บาทพร้อมอุ้มผู้ใช้ไฟไร้ทะเบียนบ้านถาวรให้สิทธิ์เข้าโครงสร้างใหม่ยื่นเรื่องได้ทันทีค่ะ
0: ค่ะมาถึงสถานการณ์น้ำโขงกันบ้างค่ะช่วงนี้ฝนเริ่มลงมาเยอะแล้วนะคะน้ำโขงหนุนสูงทะลัก4จังหวัดอีสานค่ะเตือน12อำเภอนครพนมยกของขึ้นที่สูงหนองคายเร่งสูบสั่งเฝ้าระหว่าง24ชั่วโมงค่ะขณะนี้น้ำโขงหนุนทะลัก4จังหวัดภาคอีสานโดยนครพนมนะคะระดับแม่น้ำโขงทะลุจุดอันตราย 12.01 เมตรค่ะเตือน12อำเภอยกขึ้นที่สูงยกของขึ้นที่สูงรับมือฝนหนักต่อเนื่องค่ะขณะที่บึงการเร่งระบายน้ำเกษตรและหนองคายเลยปิดประตูน้ำเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: เช่นเดียวกันกับใน Daily News มีภาพสถานการณ์ด้วยนะคะเป็นภาพสถานการณ์น้ำโขงวิกฤตหลังจากที่ฝนถล่มลงมาแล้วก็ไหลทะลักเข้าท่วมที่อำเภอเขมราช30หลังคาเรือนไร่นาจมเสียหายรวมทั้งที่อำเภอโขงเจียมอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีด้วยซึ่งฟ้าฝนในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานนะคะว่าอย่างภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกรวมไปถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะช่วงนี้จะมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักในบางแห่ง 60% นะคะส่วนภาคกลางค่ะแล้วก็รวมไปถึงภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองนะคะอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่ก็ติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่จะเฝ้าระวังสถานการณ์กันต่อไปค่ะส่วนเรื่องของสถานการณ์

0: างประเทศมีพาดหัวข่าวอยู่ในแนวหน้าด้วยค่ะดีลหยุดยิงล่มอิหร่านยังปิดฮอร์มุซแผนสันติภาพล่มอิหร่านสหรัฐสาดโคลนใส่กันยับว่าต่างฝ่ายไม่ทำตามเงื่อนไขทำการเจรจาชะงักเตหะรานยันไร้ความคืบหน้าการฟื้นฟูข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวฮอร์มุซยังปิดอยู่ไม่เปิดจนกว่ามะกันจะยอมรับการเจรจาค่ะและก็มาปิดท้ายกันที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็มีข่าวดีๆมาบอกกับคุณผู้ฟังนะคะส่วนประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสปพร.ค่ะได้นำคณะสมาชิกโครงการพระราชดำริและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเรื่องการเพาะเห็ดแปรรูปและการตลาดที่คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะไม่ใช่แค่การเรียนรู้วิธีเพาะเห็ดแบบเดิมๆแต่คือการเรียนรู้กลยุทธ์สร้างมูลค่าเพิ่มโดยอาจารย์จากคณะทรัพยากรธรรมชาติได้นำเทคนิคตั้งแต่การดูแลผลิตผลผลิตนะคะไปจนถึงเทรนการตลาดการแปรรูปเห็ดมาสร้างแรงบันดาลใจและไอเดียใหม่ๆให้กับพี่น้องชาวโคกโพค่ะทั้งนี้ค่ะพันเอกพัทรชัยแทนขำรองผู้อำนวยการสปพร.ก็ยังได้มอบเมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพดีให้กับสมาชิกนำกลับไปต่อยอดในครัวเรือนเพื่อเปลี่ยนองค์ความรู้ในห้องเรียนให้กลายเป็นผลผลิตบนแปลงเกษตรและเงินในกระเป๋าค่ะถือเป็นการสร้างโอกาสและส่งเสริมการพึ่งพาตัวเองเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ชายแดนใต้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนอย่างแท้จริงค่ะข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วนะคะเราสองคนลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามและทุกข้อความที่ส่งมานะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือคำขอใบแทนโฉนดที่ป้าดาอาจเข้าข่ายแจ้งเท็จพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตผู้กำกับการสภ.เมืองขอนแก่นแจ้งถึงความคืบหน้าการออกหมายเรียกป้าดาหรือนางสาวชมณีน้อยจันทร์อายุ62ปีให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาคดีบุกรุกโดยพนักงานสอบสวนตรวจสอบหลักฐานจากคลิปวิดีโอที่พลเมืองดีบันทึกไว้ขณะมีกลุ่มบุคคลดำเนินการปิดทางเข้าออกวัดป่าอดุลยารามในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งจากหลักฐานในคลิปประกอบการสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุต่างยืนยันตรงกันว่าป้าดาเป็นหนึ่งในบุคคลที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์และภายในคลิปพลเมืองดีบันทึกไว้ปรากฏภาพป้าดาทางพนักงานสอบสวนจึงออกหมายเรียกให้รับทราบข้อกล่าวหาบุกรุกนอกจากนี้ตำรวจยังทราบชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์อีกประมาณ 5-6 คนรวมทั้งทราบที่มาของรถปูนและบุคคลที่นำท่อมาลงแล้วโดยจะออกหมายเรียกบุคคลเหล่านี้มาสอบสวนและรับทราบข้อกล่าวหาเช่นกันขณะที่นายพงศวัฒน์

0: ต้นเทือกเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นซึ่งชี้แจงกรณีกลุ่มทายาทยื่นคำขอออกใบแทนโฉนดที่ดินโดยระบุว่าข้อที่จริงที่ปรากฏอาจเข้าข่ายลักษณะการแจ้งเท็จแต่อาจมีความผิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ยื่นคำขอและผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนกลุ่มทายาทผู้จัดการมรดกฝ่ายนางบัวไขได้มายื่นคำขอออกใบโฉนดโดยอ้างว่าโฉนดที่ดินสูญหายพร้อมนำพยานรับรองมา2คนยืนยันตามระเบียบว่าโฉนดสูญหายจริงและนำใบแจ้งความมาใช้เป็นเอกสารประกอบคำขอแต่ภายหลังจากไปออกรายการดังระบุว่าโฉนดอยู่กับพระหรืออยู่กับเจ้าอาวาสซึ่งเท่ากับว่าโฉนดไม่ได้สูญหายหากเป็นเช่นนี้อาจถือว่าเป็นการแจ้งความเท็จตำรวจ191ปลอมเป็นนักพนันลุยจับเครือข่ายเว็บ V88 ยึดเงินสดกว่า5ล้านตำรวจ191ปลอมตัวเป็นนักพนันสืบสวนเว็บพนันออนไลน์ V88 ก่อนที่จะรวบรวมหลักฐานขอหมายค้นจากศาลอาญาธนบุรีบุกค้นบ้านพักย่านบางขุนเทียนจอมทองจับผู้ต้องหา3รายยึดเงินสดกว่า5ล้านบาทบัตร ATM 54ใบสมุดบัญชี35เล่มโฉนดที่ดิน12ใบโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์สินค้าแบรนด์เนมและรถหรู3คันสอบสวนพบผู้ต้องหาเคยทำเว็บพนันในฟิลิปปินส์ก่อนมาทำหน้าที่ดูแลการเงินในไทยรับจ้างโอนเงินรางวัลผ่านบัญชีม้านำเงินไปแลกกับคริปโต USDT รับค่าคอมมิชชั่น 2% มีเงินหมุนเวียนวันละประมาณ3ล้านบาทหรือราว90ล้านบาทต่อเดือนเบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันจัดหาบัญชีม้าใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบและจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ก่อนนำตัวส่งดำเนินคดีพร้อมเร่งขยายผลเส้นทางการเงินและเครือข่ายเว็บพนันรายใหญ่ต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยาง
3: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยาง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
2: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง B Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290

0: การซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: สคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
3: ตรังพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแบบนอนสต็อปกินทั้งวันฟินทั้งวันเมืองตรัง9มื้อ 26-30 สิงหาคมนี้พบกันในงานตรังที่จักอาหารอร่อยมากรรมรวมของกินตัวตึงทั่วเมืองตรังกว่า120บูธกินกันจนตัวแตกชมและเชียร์การแข่งขันปรุงอาหารเมืองตรังห้ามพลาดโปรเด็ดนาทีทองเมนูเลข9และแจกฟรีคูปองเงินสดทุกวันมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาทชิลกับศิลปินสุดฟินเพอร์พิชและมัสคิเทียแล้วเจอกันที่เขาแปะช้อยตรังพิธีจักอาหารอร่อยอร่อยครบจบในงานเดียว
4: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
6: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
5: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
7: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะกับเจ้าจ๋ากฎชนิพานิรเขตค่ะช่วงนี้ไปจนถึงบ่ายสามนะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาเช่นเคยนะคะในช่วงภาคเช้าค่ะ

เราอยู่ด้วยกันกับสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงนะคะสนใจลงสื่อโฆษณาเพิ่มเติมกับเราติดต่อโดยตรงได้เลยที่0746113999นะคะ

0: ที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regiftส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิด

0: รีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
1: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น

อบจ.สมท.นะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อตรงกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศนะคะหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณนะคะโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.ก็จะมีจุดแข็งก็คือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะนั่นก็คือ02-201-6512แล้วก็089-499-0909ค่ะ

0: แครอทครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลปลื้มงาน Thailand Content Market 2026ครั้งแรกประสบความสำเร็จเกินคาดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลชื่นชมผลสำเร็จการจัดงาน Thailand Content Market 2026ซึ่งเป็นการจัดการแสดงสินค้าการเจรจาธุรกิจครั้งแรกระหว่าง 20-22 กรกฎาคมที่ผ่านมาณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยสู่ตลาดโลกเชื่อมโยงผู้ประกอบการผู้ผลิตและเจ้าของคอนเทนต์นักลงทุนผู้ซื้อแพลตฟอร์มและพันธมิตรธุรกิจจากนานาประเทศให้เกิดผลสำเร็จมีการเจรจาการค้า3วันรวมทั้งสิ้น 1,706 นัดหมายเกิดมูลค่าเจรจาการค้ารวม 9,792 ล้านบาทแบ่งเป็นเกิดขึ้นทันทีกว่า265ล้านบาทภายใน1ปีกว่า 2,669 ล้านบาทและภายใน 2-5 ปีกว่า 6,857 ล้านบาทส่วนจำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานรวม338บริษัทแบ่งเป็นไทย300บริษัทต่างชาติ38บริษัทและมีจำนวนผู้เข้าชม3วันรวมทั้งสิ้น 6,731 รายความสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้สามารถยกระดับประเทศให้เป็นศูนย์กลางการซื้อขายการลงทุนและการผลิตร่วมด้านคอนเทนต์ของภูมิภาคทั้งการสร้างแพลตฟอร์มที่เอื้อต่อการจับคู่ธุรกิจการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจขยายตลาดส่งออกทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและเสริมศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยในตลาดโลกระยะยาวนอกจากนี้รัฐบาลยกระดับทักษะช่างชุมชนดันโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าอัพสกิลติดตั้ง EV โซลาร์เซลล์พร้อมสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งในภาคครัวเรือนภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมที่ผ่านมามีการผนึกความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าโดยตั้งแต่ปี2560ถึง2568ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชนและยกระดับทักษะแรงงานสำเร็จไปแล้ว 8,385 คนและในปี2569นี้จะครอบคลุมพื้นที่

0: ที่มากขึ้นโดยการยกระดับสู่โครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าโดยรัฐบาลได้อนุมัติแผนโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าครอบคลุม 75,668 หมู่บ้านทั่วประเทศมุ่งมั่นขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาความปลอดภัยด้านไฟฟ้าชุมชนและสร้างช่างชุมชนมืออาชีพที่มีใบรับรองมาตรฐานรวมทั้งสร้างรายได้มั่นคงให้แก่ประชาชนในพื้นที่มีเป้าหมายพัฒนากำลังคนรวม 3,700 คนในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569แม่ฮ่องสอนน้ำป่าหลากบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายหลายหลังสภาพป๊อกกลางน้ำหมู่5ตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งบางจุดยังมีน้ำท่วมขังราษฎรได้รับความเสียหายทั้งหลังและบางส่วนอยู่ระหว่างการสำรวจทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณ 23:00 น.ได้เกิดฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำลำน้ำแม่ฮ่องสอนล้นมาบนถนนเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันขนของของชาวบ้านให้พ้นจากระดับน้ำบริเวณ2ลำน้ำแม่ฮ่องสอนโดยนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนนางสาวมาริกาจีนาคำพร้อมทีมงานป้องกันเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนงานเทศกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมูลนิธิบรรเทาจังหวัดแม่ฮ่องสอนตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนฝ่ายปกครองอำเภอเมืองจังหวัดเข้าทำการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและพื้นที่ข้างเคียงโดยเช้าวันนี้จะมีการเข้าสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือราษฎรอย่างเร่งด่วนต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: เชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
3: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
4: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
2: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย Mcot Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
5: แต่ก่อนเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีปวดหัวบ่อยอ่อนเพลียก็ง่ายท้องอืดประจำสารพัดโรครุมเร้าเลยล่ะค่ะพอสุขภาพไม่ดีจิตใจก็พลอยแย่ไปด้วยมีวันหนึ่งได้อ่านหนังสือเขาบอกวิธีคิดบวกช่วยได้คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าการคิดบวกช่วยให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นและยังพลอยทำให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วยโรคต่างๆที่เคยเป็นก็ค่อยๆหายไปไม่กลับมาเป็นอีกเลยค่ะ
2: Mcot Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
6: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
7: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
6: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
2: Mcot Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

0: ราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
1: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
0: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
2: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
3: สุขกายบายใจ

0: าดเลย
1: เราอยู่ด้วยกันนะคะกับดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสู่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมาน1ซองทั้งหมดนี้รอให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา

0: ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 นะคะไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1ครบพร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดกล้าแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลยนะคะ02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่กรีนสไตล์ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อมรีทิงคิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเราเตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
3: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: พลิเคชัน MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้

ันกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

0: คน
1: เราอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงนี้กับมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะป้องกันเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรนะคะ02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมัน

ช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านนะคะหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งเลยโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหาจะหมดไปนะคะเราขอเสนอคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 อีกทางเลือกที่จะช่วยการสบายหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้นะคะมาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือแรงก็ได้นะคะตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิมาพร้อมรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือกลางคืนค่ะจิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่และสิ่งสำคัญนะคะใช้ไส้กรอง HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยนะคะราคาโปรโมชั่นต้นปีในราคาเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วน02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะเจอกันอีกครั้งในช่วงหน้าค่ะ

ยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02 201 6512 089 499

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือแจงไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ใช่การแจกเงินประชาชนโดยตรงแต่เป็นการเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาพบว่าประชาชนบางส่วนยังมีความสับสนเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอวิธีได้รับประโยชน์และความหมายของคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งรัฐบาลจึงขอย้ำว่าโครงการดังกล่าวไม่ใช่การแจกเงินหรือโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนรายบุคคลแต่เป็นการจัดสรรเงินเพิ่มทุนผ่านกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองและกองทุนชุมชนทหารภายใต้วงเงินรวม 4,452 ล้านบาทโดยวางกรอบครอบคลุมกองทุนทั่วประเทศ 79,610 แห่งและฐานสมาชิกกว่า12ล้านคนรัฐบาลมุ่งเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบด้วยต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบโดยกลไกของโครงการกำหนดให้กองทุนเป็นผู้ยื่นคำขอเข้าร่วมไม่ใช่สมาชิกแต่ละรายคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะโอนเงินครึ่งหนึ่งของดอกเบี้ยเข้าบัญชีสมาชิกหรือให้ประชาชนมาลงทะเบียนรับเงินโดยตรงแต่หมายถึงกองทุนที่เข้าร่วมโครงการจะลดดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีที่1ให้สมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งตามหลักเกณฑ์ส่วนตัวเลข 30,000 ถึง 150,000 บาทเป็นวงเงินเพิ่มทุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ต่อกองทุนไม่ใช่เงินที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับกอบศักดิ์ลุยขับเคลื่อนสินค้าเกษตร SME ไทย1เอกชนจัดตลาดให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรทั่วประเทศนายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานด้านสินค้าเกษตรความมั่นคงทางอาหารและเกษตรมูลค่าสูงและประธานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME ในคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเปิดเผยว่าสำหรับการประชุมทั้งเรื่องสินค้าเกษตรและ SME เมื่อวานเป็นการประชุมครั้งแรกของคณะทำงานได้มีการพูดคุยถึงนโยบายควิกวินและบิ๊กวินตามที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการไว้แต่ละด้านซึ่งในส่วนนี้มีการพูดคุยเรื่องภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยในภาคการผลิตที่เป็นจุดเริ่มต้นว่าจะทำอะไรบ้างในส่วนที่มีการแปรรูปตรงกลางน้ำและปลายน้ำจะมีมาตรการที่คิดว่าทำได้เลยที่จะเริ่มขับเคลื่อนและมาตรการระยะยาวโดยจะหาภาคเอกชนมาช่วยเรื่องการจัดตลาดให้กับผู้ผลิตทั่วประเทศซึ่งคิดว่าสามารถดำเนินการได้เลยโดยมีการพูดคุยเรื่องการวิจัยพันธุ์พืชการยกระดับพันธุ์พืชต่างเรื่องของการขับเคลื่อนนวัตกรรมสินค้าเกษตรรวมไปถึงให้เกษตรกรสามารถยกระดับการแปรรูปต่างๆโดยเป็นการพูดคุยในเบื้องต้นส่วนด้าน SME มีการพูดคุยเรื่อง SME GP คือการให้แต้มต่อกับภาค SME ในการขายสินค้าเพราะขณะนี้สินค้าจากต่างประเทศเข้ามาจำนวนมากปวนอนุสรณ์สถานกรุงวอชิงตันอนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่2ในกรุงวอชิงตันถูกคนร้ายก่อกวนด้วยการใส่สบู่จนฟองทะลักสระน้ำพุพร้อมกับพ่นสีข้อความมือสะอาดเงินสกปรกสำหรับอนุสรณ์สถานแห่งนี้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี2547โดยการสร้างเพื่ออุทิศให้แก่ทหารอเมริกันที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่2จำนวน 400,000 คนและได้รับใช้ชาติกว่า16ล้านคนเหตุการณ์ทำลายทรัพย์สินสาธารณะครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังเร่งรัดปรับเปลี่ยนอนุสรณ์สถานหลายแห่งทั่วกรุงวอชิงตันซึ่งก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: เลสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: M-POT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-POT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-POT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: ผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
4: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
5: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก M-Court Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิต

0: ใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขตสุขกายบายใจ

มาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมก่อนให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดกลับแบบ1อันทั้งหมดนี้ราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 นะคะ02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

บมจ.สมท.นะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุและครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อตรงตามกลุ่มเป้าหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสื่อสารนะคะแล้วก็รวมไปถึงสามารถเลือกพื้นที่ตรงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ตอบรับทุกความต้องการสามารถสร้างโอกาสสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุบมจ.สมท.มีจุดแข็งก็คือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลานะคะโทร02-201-6512แล้วก็089-499-0909ค่ะ

0: วิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถี Clean Style แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
1: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ
2: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้
0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น

เราอยู่ด้วยกันกับสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงนะคะสนใจลงสื่อโฆษณาเพิ่มเติมกับเราติดต่อโดยตรงได้เลยที่0746111399นะคะ

0: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเผยสั่ง3ฝ่ายสางปัญหานโยบายเข้มอาวุธปืนกระทบนักกีฬายิงปืนฝึกซ้อมไม่ได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการมอบปืนเป็นรางวัลของกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าตนได้ให้นโยบายว่าช่วงนี้รัฐบาลมีนโยบายควบคุมอาวุธปืนจึงขอให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแจกรางวัลซึ่งอธิบดีกรมการปกครองก็เห็นด้วยจึงได้มีการใส่ใจในเรื่องนี้โดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าตอนนี้เป็นนโยบายรัฐบาลส่วนสมาคมกีฬายิงปืนออกมาโต้แย้งว่าการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬายิงปืนนั้นนายอนุทินกล่าวว่าตอนนี้อธิบดีกรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬากำลังประสานงานและพูดคุยกันและจะมีการออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมแน่นอนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังปฏิเสธข่าวสหรัฐตั้งฐานผลิตโดรนในไทยโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสข่าวที่สหรัฐอเมริกาจะมาตั้งฐานผลิตอากาศยานไร้คนขับในประเทศไทยและปฏิเสธว่ายังไม่ได้รับรายงานส่วนที่จะมีการใช้เรื่องการทหารไปเจรจาเรื่องภาษีการค้านายกรัฐมนตรีย้ำว่าไม่มีซึ่งเมื่อวานนี้นายเอลบริดจ์โคลบี้ปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายได้เข้าพบตนแต่ไม่มีการพูดคุยเรื่องการค้าภาษีซึ่งเป็นการเจรจาด้านการค้าแต่มีการพูดคุยความร่วมมือด้านความมั่นคงการทหารโดยรัฐบาลจะไม่ให้มาเกี่ยวข้องกันซึ่งบรรยากาศการหารือเป็นไปด้วยดีมากๆส่วนจะต้องแยกเรื่องความมั่นคงกับการเจรจาทางการค้าออกจากกันหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าสหรัฐเป็นแบบนี้มาตลอดเพราะปลัดกระทรวงกลาโหมไม่ได้มีประเด็นที่จะพูดคุยเรื่องการค้าส่วนการฝึกซ้อมรบร่วมและผสมคอปราโกจะเป็นไปตามห่วงเวลาปกติหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าปกติเพราะเป็นสิ่งที่ทำมาหลายสิบปีแล้วไม่ทราบว่าใครเปิดกระแสนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันไม่มีขณะที่นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รายงานเรื่องการเจรจาต่อรองการค้ามาบ้างแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าได้มีการประชุมไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่ออัปเดตข้อมูลซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามกรอบเวลาที่คณะเจรจาได้กำหนดไว้เลยพิทยาคมสั่งปิดเรียนด่วนหลังพบนักเรียนแชทหลุดเตรียมก่อเหตุกราดยิงกลางดึกวันที่13สิงหาคมได้มีการประกาศจากโรงเรียนเลยพิทยาคมแจ้งเข้ากลุ่มไลน์ผู้ปกครองว่าวันที่14สิงหาคมนี้ทางโรงเรียนหยุดการเรียนการสอนชั่วคราว1วันหลังจากพบมีแชทนักเรียนชายคนหนึ่งชั้นม.2พูดคุยกับเพื่อนว่ากำลังเตรียมก่อเหตุใช้อาวุธปืนกราดยิงในโรงเรียนซึ่งเป็นพฤติกรรมเรียนแบบเหตุการณ์สลดที่จังหวัดนนทบุรีทางโรงเรียนสั่งให้นักเรียนเรียนแบบออนไลน์ส่วนครูและบุคลากรให้ Work From Home ลงเวลาแบบออนไลน์จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยช่วงเช้าวันนี้จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของผู้สื่อข่าวพบว่าบรรยากาศหน้าโรงเรียนเลยพิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดเป็นไปอย่างเงียบเหงามีเพียงผู้บริหารโรงเรียนมาคอยดูแลความเรียบร้อยบริเวณหน้าประตูทางเข้าพร้อมเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ช่วงเย็นมีเพื่อนของนักเรียนชายคนหนึ่งนำเรื่องมาบอกครูว่ามีการพูดคุยผ่านแชทในโซเชียลมีเดียกำลังเตรียมการก่อเหตุร้ายเพื่อความปลอดภัยทางคณะผู้บริหารสั่งการหยุดการเรียนการสอนในวันนี้โดยทางนายอำเภอเมืองเลยและฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้ามาประชุมกำหนดมาตรการป้องกันผู้บริหารโรงเรียนเปิดเผยอีกว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเด็กคนนี้เมื่อ2เดือนก่อนเคยถูกครูลงโทษกรณีนำปืนของเล่นเสมือนจริงไปเล่นกับเพื่อนและพบว่ามีพฤติกรรมชอบอาวุธปืนจึงได้เชิญผู้ปกครองและนักเรียนรายนี้มาพูดคุยเพื่อดูแลเป็นกรณีพิเศษต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริต

0: งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: เตือนภัยสแกมเมอร์หลอกรักให้ลงทุนใช้รูปโปรไฟล์ดูดีมีฐานะทักทายด้วยคำหวานใช้ภาษาแปลกผิดไวยากรณ์หลีกเลี่ยงการเปิดกล้องหรือพูดคุยแบบเห็นหน้าขอยืมเงินเพราะมีปัญหาด้วยเหตุผลที่เหยื่อใจอ่อนส่งอีเมลปลอมให้ใส่ข้อมูลธนาคารต้องมีสติเหนืออารมณ์รู้จักสังเกตและเช็คข้อมูลให้ดีโซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฉนิภานิลเขตสุขกายบายใจ

้าสู่ชั่วโมงของช่วงเวลา 11:00 นนะคะในช่วงนี้ไปจนถึงเที่ยงค่ะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลานะคะสำหรับในชั่วโมงภาคเช้ากันนะคะ

เราอยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะกับดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญนะคะในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารพืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายดินเน่า1ขวดนะคะขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา200ถึง500ลิตรพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมา1ซองทั้งหมดนี้รอให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะคะ02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: มวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: ศูนย์จำกัดที่ที่คอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการห้างคุณศูนย์จำกัดที่ที่คอนกรีตสอบถามรายละเอียดได้ที่082-082-9888หรือ086-490-5181ที่ที่คอนกรีตคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากมอ.ก.เลขที่213-2552
0: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
2: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
3: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair

่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

กิจท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะคะซึ่งพัทลุงได้มีการผนึกพลังชุมชนเสริมศักยภาพเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมุ่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนายสุจินทร์วาจากิจนะคะเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานจังหวัดพัทลุงรุ่นที่10นะคะจัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงณเทศบาลตำบลบ้านพร้าวอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงโดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้านอปพร.อสม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมนะคะ

ายกรัฐมนตรีขับเครื่องบินส่วนตัวตรวจเยี่ยมกองบิน1นครราชสีมาชื่นชมกำลังพลปกป้องอธิปไตยมอบนโยบาย5ด้านยกระดับกองทัพอากาศนายกสั่งถกสางปัญหาควบคุมปืนกระทบนักกีฬายิงปืนเปลี่ยนรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านงดแจกปืนรวบ7เยาวชนรุมทำร้ายชิงทรัพย์นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นแม่ขอโทษทั้งน้ำตา

0: รับลูกติดเพื่อนพ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลลือสนั่นเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐออกเรือนาน250วันเกิดวิกฤตหนักทหารและลูกเรือขาดแคลนอาหารและอ่อนล้าถึงขั้นอยากหลบหนีออกจากเรือแต่รัฐมนตรีกลาโหมปฏิเสธข่าวทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสรุปข่าวภาคเที่ยงนะครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศครับโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้วันศุกร์ครับศุกร์ที่14สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรกุวังคดีดกและผมณรงค์จันทองจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับ
2: ก็มาเริ่มกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ไปเยี่ยมกองบิน1นครราชสีมาค่ะก็ขับเครื่องบินไปด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็ไปมอบนโยบาย5ด้านยกระดับกองทัพอากาศค่ะแล้วก็ยังได้มีการไปชมแสนยานุภาพของทางกองทัพอากาศด้วยวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีที่กองบิน1อำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะก็เดินทางโดยการขับเครื่องบินไปด้วยตัวเองค่ะทันทีที่เครื่องบินของนายกรัฐมนตรีเนี่ยเข้าเขตจังหวัดนครราชสีมาก็มีเครื่อง F-16 ของกองบิน1ขึ้นไปบินประกบเลยนะคะก็เป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลสำคัญนะคะเป็นแนวปฏิบัติค่ะตามประเพณีจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ขึ้นแท่นรับความเคารพทหารกองเกียรติยศนะคะโดยมีเครื่องบิน F-16 เครื่องบินผ่านค่ะเป็นการแสดงการต้อนรับนายกรัฐมนตรีก็มอบนโยบายสำคัญ5ด้านยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาวประกอบด้วยการพัฒนาขีดความสามารถทางอากาศเดินหน้าจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงทางอากาศแล้วก็อากาศยานไร้คนขับติดอาวุธหรือโดรนโจมตีเพื่อเป็นเกมเชนเจอร์ยกระดับการปฏิบัติการทางอากาศในอนาคตควบคู่ไปกับการส่งเสริมศักยภาพและอุตสาหกรรมของคนไทยค่ะนอกจากนี้นโยบายด้านที่2นะคะก็คือกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงขับเคลื่อนการลาดตระเวนและเฝ้าระวังทางอวกาศอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องของการจัดหาดาวเทียมวงโคจรต่ำการประยุกต์ใช้กล้องโทรทัศน์และการผลักดันศูนย์ประสานงานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางอากาศและอวกาศให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างครอบคลุมอีกนโยบายหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนบูรณาการกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดให้กองทัพอากาศนั้นสามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพทันต่อทุกสถานการณ์วิกฤตนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการพัฒนาระบบเครือข่ายเชื่อมโยงกำลังรบเร่งพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี Tactical Data Link สู่ National Link เชื่อมโยงกับระบบควบคุมร่วมหลายมิติของกองบัญชาการกองทัพไทยสนับสนุนแนวคิดวันทีมทัพไทยให้ทั้ง3เหล่าทัพมีภาพสถานการณ์เดียวกันปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อและสุดท้ายนะคะก็คือการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยโดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับไปสู่การผลิตและใช้งานจริงเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ Made in Thailand ยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยค่ะตอนท้ายนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณกำลังพลกองทัพอากาศทุกนายที่ร่วมกันแสดงความเป็นหนึ่งเดียวความรักชาติความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมขอให้ทุกคนรักษาความพร้อมความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณแห่งการรับใช้ชาติเป็นกำลังหลักในการพิทักษ์อธิปไตยผลประโยชน์ของชาติสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติสืบต่อไปนะคะแล้วก็มีการไปเยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญและทางกองทัพอากาศก็มีการสาธิตภารกิจค่ะเครื่องบินขับไล่ F-16 สี่เครื่องจำลองการโจมตีทางอากาศที่เรียกว่าอากาศสู่พื้นหรือ Air to Ground และอากาศสู่อากาศหรือ Air to Air รวมทั้งสาธิตการค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบนะคะหรือว่า Combat Search and Rescue โดยเฮลิคอปเตอร์ H-225M ด้วยค่ะ
1: ตามต่อกันเรื่องของการคุมเข้มอาวุธปืนนะครับหลังมีเสียงสะท้อนจากหลายฝ่ายรวมถึงการฝึกซ้อม

0: พร้อมและแข่งกีฬายิงปืนนายกรัฐมนตรีครับสั่ง3ฝ่ายเคลียร์ปมกระทบนักกีฬายิงปืนแล้วก็สั่งเปลี่ยนรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านจากเดิมอาวุธปืนให้เป็นของรางวัลอย่างอื่นครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายว่าช่วงนี้รัฐบาลมีนโยบายควบคุมอาวุธปืนจึงขอให้เปลี่ยนรูปแบบการแจกรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ก่อนหน้านี้มีการมอบปืนเป็นของรางวัลซึ่งทางอธิบดีกรมการปกครองก็เห็นด้วยจึงได้มีการสั่งเรื่องนี้ในคำกล่าวเปิดโครงการประชุมขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ส่วนที่บอกกันว่าแจกกันมาเป็นธรรมเนียมนายกย้ำว่าตอนนี้เป็นนโยบายรัฐบาลครับสำหรับกรณีสมาคมยิงปืนออกมาโต้ว่าการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมแล้วก็การแข่งขันกีฬายิงปืนนั้นนายกบอกว่าตอนนี้อธิบดีกรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬากำลังประสานงานและพูดคุยกันโดยจะมีการออกกฎหมายเพิ่มเติมมาแน่นอนครับส่วนเรื่องโกงสอบท้องถิ่นที่ชมรมเพจสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเผยแพร่แชทข้อความที่อ้างว่ามีสจของจังหวัดสตูลเป็นนายหน้าในการช่วยทุจริตสอบท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้ฟังรายงานเฉพาะคนที่ตนแต่งตั้งเป็นทางการและหน่วยงานร่วมตรวจสอบย้ำว่าใครทำผิดต้องถูกดำเนินคดีไม่มีข้อยกเว้นไม่มีเส้นสายไม่มีเพดานครับนายกรัฐมนตรียังปฏิเสธข่าวสหรัฐอเมริกาจะมาตั้งฐานผลิตอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนในประเทศไทยด้วยนะครับส่วนจะมีการใช้เรื่องทางการทหารไปเจรจาภาษีการค้าหรือไม่นายกย้ำว่าไม่มีรัฐบาลไม่ให้มาเกี่ยวข้องกันต้องแยกเรื่องความมั่นคงกับการเจรจาทางการค้าออกจากกันสำหรับเรื่องของการเจรจาต่อรองภาษีการค้านางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รายงานอัปเดตข้อมูลในการประชุมวันจันทร์ที่ผ่านมาทุกอย่างอยู่ตามกรอบเวลาที่คณะเจรจาได้กำหนดไว้ครับ
1: เรื่องของการควบคุมอาวุธปืนนะคะทางพรรคประชาธิปัตย์วันนี้มีการแถลงข่าวด้วยค่ะนายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์แถลงกรณีปืนเถื่อนกับสังคมไทยนะคะบอกว่าการที่รัฐบาลมีนโยบายจะไม่ให้ออกใบอนุญาตป.3 ใบอนุญาตป.4 ใบอนุญาตป.12 ซึ่งในอดีตนายอนุทินชาญวีรกูลสมัยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ห้ามนำเข้าอาวุธปืนหรือการขอใบอนุญาตป.2 ประมาณ 3-4 ปีเป็นหนึ่งในนโยบายที่มีการควบคุมอาวุธปืนแต่การที่จะออกมาบอกว่าจะไม่มีการออกใบอนุญาตป.3 ใบอนุญาตป.4 และใบอนุญาตป.12 คือไม่ให้มีการซื้อปืนครอบครองอาวุธปืนหรือพกพาอาวุธปืนเพิ่มก็มีข้อดีข้อเสียนะคะการควบคุมอาวุธปืนที่ถูกกฎหมายสำหรับคนทั่วไปที่มีโอกาสใช้กระทำความผิดนั้นเป็นเรื่องดีค่ะแล้วก็พรรคสนับสนุนเพราะมีกระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบประวัติถ้าเป็นบุคคลที่มีประวัติเสียก็จะไม่ได้รับอนุญาตใบอนุญาตป.3 แต่ปัจจุบันการที่ปิดกั้นทั้งหมดก็จะเกิดปัญหาก็คือผู้ที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องซื้อปืนเองดังนั้นตำรวจที่จบใหม่หรือตำรวจที่ไม่มีปืนก็จะไม่สามารถซื้อปืนได้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปัญหาค่ะซึ่งก็ชี้ออกมาว่านายกรัฐมนตรีควรให้ความสำคัญกับประเด็นนี้ส่วนประเด็นต่อมาคือเมื่อปืนถูกกฎหมายซื้อไม่ได้คนที่คิดร้ายก็จะไปซื้อปืนเถื่อนค่ะไปซื้อปืนไทยประดิษฐ์ก็จะมาถึงคำถามที่ว่าเราได้ควบคุมปืนเถื่อนดีแล้วหรือไม่นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็ให้สัมภาษณ์ว่าควบคุมยากในทางออนไลน์แต่วันนี้ยังไม่ได้ควบคุมก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครเพราะว่ามีขายกันเกลื่อนในออนไลน์ทั้งปืนเถื่อนแล้วก็ปืนไทยประดิษฐ์นะคะระหว่างแถลงข่าวก็มีการเปิดภาพตัวอย่างที่มีการโพสต์ขายปืนรีวิวปืนเถื่อนปืนไทยประดิษฐ์ผ่านช่องทางออนไลน์หลายแพลตฟอร์มอย่างเปิดเผยด้วยนะคะก็มีการชี้ประเด็นนี้ออกมานะคะอยากให้นายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาครอบคลุมควบคุมเรื่องอาวุธปืนไม่ให้ไปสู่มือโจรและควบคุมอาวุธที่ผิดกฎหมายไม่ให้เข้าสู่มือโจรเช่นกันก็ต้องเอาจริงเอาจังร่วมมือกับกระทรวง DE แล้วก็ทางตำรวจสอทในการปราบปรามปืนเถื่อนปืนไทยประดิษฐ์ด้วยนะคะก็เป็นส่วนที่พรรคประชาธิปัตย์ก็แถลงในวันนี้ค่ะเราพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูข่าว7เยาวชนที่ไปทำร้ายนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นชิงทรัพย์บริเวณป่ารกร้างใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลริงมักกะสันนะคะถูกจับตัวได้แม่ของเยาวชนก็ออกมายกมือไหว้ขอโทษนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับ

0: โลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
2: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
3: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์20:20 น
4: ทางช่อง9 MCOT HD
1: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
5: MCOT

มีความคืบหน้านะครับ7เยาวชนไปทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นชิงทรัพย์บริเวณป่ารกร้างใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวริงมักกะสันครับหลังถูกตำรวจรวบตัวได้แม่ของเยาวชนถึงกับต้องยกมือไหว้ขอโทษน้ำตาคลอเลยนะครับบริเวณแยกประชาสงเคราะห์มุ่งหน้าแฟลตข้างสน.ดินแดงครับก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจรปิดนะครับชี้เบาะแสสำคัญที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แกะรอยคนร้ายครับจนนำไปสู่การควบคุมตัวกลุ่มวัยรุ่น7คนที่ขี่จักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมาหลบหนีหลังก่อเหตุลุมทำร้ายแล้วก็พยายามจะชิงทรัพย์ครูสอนภาษาชาวญี่ปุ่นบริเวณป่ารกร้างใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวริงมักกะสันตำรวจสน.มักกะสันและตำรวจสน.ดินแดงจึงแกะรอยเส้นทางหลบหนีจนพบว่าหลังก่อเหตุครับกลุ่มเยาวชนเหล่านี้ขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปยังแฟลตพักอาศัยข้างสน.ดินแดงจึงนำกำลังเข้าเชิญตัวเยาวชน7คนมาสอบสวนก่อนจะให้ผู้ปกครองมารับตัวกลับไปสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดเมื่อคืน12สิงหาคมเวลาประมาณ 23:35 นาทีนายอาทิตย์พลเมืองดีครับซึ่งเป็นคนขับแท็กซี่แกร็บได้พานายยูกิคานิอาระอายุ43ปีครูสอนภาษาชาวญี่ปุ่นเข้าแจ้งความที่สน.มักกะสันหลังถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายนายยูกิเล่าผ่านพลเมืองดีว่าช่วงตอน 2:30 ครับเดินหลงเข้าไปในพื้นที่ป่ารกร้างหลังแอร์พอร์ตลิงมักกะสันติดถนนอโศกดินแดงจากนั้นมีวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์มา2คันคันละ3คนเข้ามาพูดขอเงินแต่เมื่อถูกปฏิเสธวัยรุ่นจึงใช้หินและกำปั้นทุบทำร้ายนายยูกิต้องวิ่งหนีสุดชีวิตจนล้มลงครับก่อนที่จะวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากนายอาทิตย์ที่จอดรถนอนพักผ่อนอยู่สภาพของนายยูกิตอนนั้นไม่สวมรองเท้ามีเลือดไหลเต็มใบหน้าหลังใบหูถูกหินขว้างใส่จนต้องเย็บ4เข็มและที่ริมฝีปากอีก3เข็มครับจนกระทั่ง 1:30 ตำรวจสน.มักกะสันกว่า10นายนำตัวนายยูกิไปชี้จุดเกิดเหตุ3จุดซึ่งเป็นพื้นที่มืดเป็นป่ารกร้างไม่มีไฟส่องสว่างไม่มีกล้องวงจรปิดจุดแรกที่นายดูจิเดินหลงเข้าไปที่โดนทำร้ายนะครับซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่วิ่งหนีไปเจอพลเมืองดีประมาณ300เมตรโดยนายยูกิยังมีสีหน้าท่าทางตื่นกลัวพูดจาวกไปเวียนมาเป็นบางช่วงโดยบอกว่าคนที่รุมทำร้ายมีประมาณ 4-5 คนขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยกัน2คันซึ่งตำรวจสื่อสารกับนายยูกิค่อนข้างลำบากแต่ว่าโชคดีครับที่พลเมืองดีสื่อสารภาษาอังกฤษได้จากนั้นนายยูกิได้พาตำรวจไปชี้จุดที่2ก็คือจุดที่วิ่งหนีไปล้มลงห่างจากจุดที่โดนทำร้ายประมาณ50เมตรจุดนี้ครับมีกองหินวางขวางถนนอยู่เป็นจำนวนมากแต่ว่าไม่พบบัตรเครดิตบัตรเครดิต1ใบที่นายยูกิทำตกเอาไว้ส่วนจุดที่3ตำรวจให้นายยูกิและนายอาทิตย์ชี้จุดร่วมกันคือจุดที่นายยูกิวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือโดยพลเมืองดีให้ข้อมูลกับตำรวจว่าตอนเกิดเหตุกำลังนอนอยู่ในรถนะครับพักผ่อนอยู่ก็เห็นนายยูกิวิ่งมาในลักษณะตื่นกลัวไม่สวมรองเท้ามีเลือดไหลออกมาตามใบหน้าแม้นายยูกิยังมีสีหน้าตื่นกลัวแต่เขากลับเปิดใจอย่างน่าประทับใจว่าเหตุการณ์นี้ครับถือเป็นบทเรียนเรื่องความประมาทของตนเองยืนยันว่าตลอด14ปีที่เดินทางมาประเทศไทยยังคงรักและผูกพันกับเมืองไทยอย่างมากคนไทยน่ารักและเป็นมิตรพร้อมทั้งฝากถึงเด็กๆกลุ่มผู้ก่อเหตุว่าอยากให้กลับตัวกลับใจเพราะยังมีอนาคตอีกยาวไกลพร้อมจะให้อภัยทุกคนครับอย่างก็ตามความคืบหน้าล่าสุดเมื่อช่วง 9:00 นที่ผ่านมาผู้ปกครองนำตัวเยาวชน7คนเข้าพบพนักงานสอบสวนและทีมสหวิชาชีพที่สน.มักกะสันเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างเป็นทางการ

0: กฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชนก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความตึงเครียดนะครับแม่ของหนึ่งเยาวชนต้องกราบขอโทษสังคมทั้งน้ำตาเลยครับยอมรับว่าเสียใจดูแลลูกไม่ดีพอมารดาเยาวชนเปิดเผยว่าพยายามพูดคุยกับลูกเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงได้ลงมือก่อเหตุจริงหรือไม่ลูกชายปฏิเสธครับว่าไม่ได้ลงมือแล้วก็ไม่ได้ขโมยทรัพย์สินของผู้เสียหายยืนยันว่าลูกของตัวเองไม่ได้เกเรหรือว่าดื้อรั้นจนเอาไม่อยู่แต่เป็นเพราะตนคิดว่าติดเพื่อนครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอไม่ขอโทษใครแต่เธอไม่โทษใครครับแต่ย้ำว่าลูกของตัวเองนั้นต้องได้รับผลกรรมที่ทำไว้ขณะที่ผู้กำกับสน.มักกะสันพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำลิดบอกว่าแม้ทั้งหมดจะให้การยอมรับว่าก่อเหตุจริงแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปคดีได้เนื่องจากรายละเอียดยังมีอีกหลายประเด็นครับทางผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นยังให้ข้อมูลไม่ชัดเจนดังนั้นต้องเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยเช่นกันจึงจะสามารถสรุปคดีและแจ้งข้อกล่าวหาได้ครับ
1: ค่ะก็พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาอีกประเด็นนึงค่ะกรณีที่มีคนผู้หญิงคนหนึ่งนะคะมาโพสต์ข้อความว่าพาคุณพ่อไปโรงพยาบาลค่ะแต่ว่าพอไปที่ห้องฉุกเฉินปรากฏว่าที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลนั้นไม่ได้ให้การดูแลอย่างดีเท่าที่ควรนะคะจนในที่สุดนั้นคุณพ่อเสียชีวิตนะคะจะกลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋น1สตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มีกรณีหนึ่งนะคะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กเขาโพสต์เรื่องราวค่ะก็คือพาพ่อไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดมุกดาหารค่ะพ่อมีอาการปวดท้องเกร็งมากท้องแข็งรุนแรงก็ไปที่โรงพยาบาลตั้งแต่ประมาณ1ทุ่มนะคะแล้วก็ทางลูกสาวของผู้ป่วยรายนี้บอกว่าจนกระทั่งถึง4ทุ่มหมอก็ยังไม่ได้ทำอะไรสุดท้ายพ่ออาการหนักจนเสียชีวิตนะคะในโพสต์นั้นระบุว่าพ่อของเธอนั้นปวดท้องมากค่ะไปโรงพยาบาลตอน 19:00 น.วันที่12สิงหาคมพอซักประวัติพ่อบอกกับพยาบาลว่าปวดท้องเหมือนมีอะไรแข็งๆที่ท้องนะคะเข้าไปรอที่ห้องฉุกเฉินอยู่นานพอสมควรแพทย์ที่ห้องฉุกเฉินเดินมาถามอาการอัลตราซาวด์แล้วบอกว่าจะฉีดยาแก้ปวดแล้วให้กลับบ้านนะคะพ่อก็นอนรอที่จะฉีดยา2ชั่วโมงค่ะแต่ก็ไม่ได้มีการมาฉีดยาหรือทำอะไรเลยแม้แต่CT สแกนก็ไม่มีนะคะทั้งที่ได้แจ้งไปว่ามีก้อนที่ท้องผ่านไปจนถึง4ทุ่มพ่อเกร็งอาเจียนหน้าซีดเหงื่อแตกเต็มตัวลูกสาวก็เลยตะโกนว่าให้มาดูคนไข้หน่อยเพราะว่าคนไข้ชักแล้วเจ้าหน้าที่ก็มาเข็นพ่อไปใส่ออกซิเจนวัดความดันต่างๆซึ่งก็ความดันนั้นขึ้นสูงมากสุดท้ายพ่อไม่ได้สติพยาบาลจะส่งไป CT สแกนนะคะซึ่งเธอก็ตั้งคำถามว่ามาตั้งนานแล้วนะคะทำไมไม่ส่งไปCT สแกนเลยมานอนรอปวดท้องนานถึง2ชั่วโมงค่ะในที่สุดหมอแจ้งว่าเส้นเลือดในท้องแตกต้องผ่าตัดด่วนก็ให้เธอเซ็นเอกสารต่างๆรอหมอมาผ่าแต่สุดท้ายก็พ่อไม่ไหวนะคะต้องปั๊มหัวใจไม่มีชีพจรและหมอก็แจ้งว่าพ่อไม่ไหวก็ต้องปล่อยพ่อไปค่ะเธอก็รู้สึกว่าเสียใจแล้วก็ตั้งคำถามกับการทำงานของโรงพยาบาลค่ะผู้สื่อข่าวไปพูดคุยนะคะกับลูกสาวก็คือคุณธัญรัตน์อายุ28ปีนะคะก็พอพูดคุยเสร็จได้ไปที่โรงพยาบาลด้วยนะคะมีแพทย์หญิงนภาพรเกียรติดำรงผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลค่ะบอกว่าเมื่อมาถึงโรงพยาบาลผู้เสียชีวิตได้รับการคัดกรองเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินระดับที่2หรือสีชมพูค่ะมีความเร่งด่วนรองจากระดับ1หรือสีแดงซึ่งเป็นกลุ่มวิกฤตสูงสุดตามแนวทางแล้วผู้ป่วยระดับสีชมพูต้องได้รับการประเมินซ้ำทุก30นาทีแต่กรณีนี้มีช่วงห่างของการติดตาม1ชั่วโมงยอมรับว่ากระบวนการล่าช้ากว่ากรอบเวลาที่กำหนดค่ะแล้วก็อธิบายด้วยนะคะว่าขณะนั้นมีผู้ป่วยระดับสีแดงเข้ามาพร้อมกันก็คือผู้ถูกงูเห่ากัดค่ะมีอาการรุนแรงจนต้องใส่ท่อช่วยหายใจผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุด

เต้นจากการติดเชื้อในกระแสเลือดอีกคนหนึ่งด้วยทำให้บุคลากรก็ต้องไปช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะคุกคามต่อชีวิตก่อนค่ะอย่างไรก็ตามทางแพทย์หญิงนภาพรย้ำว่าสถานการณ์นี้ก็ไม่ใช่ข้อแก้ตัวค่ะยอมรับในความล่าช้าในส่วนของการประเมินซ้ำเมื่อพบว่าผู้เสียชีวิตมีอาการรุนแรงขึ้นทีมรักษาได้ประสานแพทย์เฉพาะทางด้านหลอดเลือดส่งตรวจ CT สแกนปรากฏว่าหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องพอง

0: ทบทวนปรับปรุงระบบดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นให้ความสำคัญต่อการติดตามอาการต่อเนื่องความปลอดภัยโอกาสรอดชีวิตแล้วก็พร้อมนำข้อบกพร่องมาเป็นบทเรียนนะคะส่วนทางครอบครัวตั้งข้อสังเกตว่าหากได้รับการตรวจและรักษาเร็วกว่านี้ผู้เสียชีวิตอาจมีโอกาสรอดชีวิตก็เป็นความเห็นของทางครอบครัวส่วนระยะเวลามีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตหรือไม่ก็จะต้องดูจากเวชระเบียนนะคะก็ยืนยันว่าจะให้ความกระจ่างและความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับหารือกับรองนายกของรัสเซียดันเสริมศักยภาพเศรษฐกิจ2ประเทศรุกผลักดัน FTA ไทยยูเรเซียเปิดทางเอกชนไทยเจาะตลาด180ล้านคนครับนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนกรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียครับได้พบหารือกับนายอเล็กซานเดอร์โนวักรองนายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งทั้ง2ฝ่ายหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยรัสเซียด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและพลังงานพร้อมผลักดันการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพด้านเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะการผลักดันการเริ่มต้นเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งมองว่ารัสเซียครับมีศักยภาพทั้งตลาดรัสเซียและก็ร้านอาหารไทยในรัสเซียที่ได้รับความนิยมและก็จำเป็นต้องใช้เครื่องปรุงรวมถึงสินค้าจากประเทศไทยครับโดยเฉพาะสินค้าด้านอาหารนายศรีศักดิ์ยังกล่าวถึงการพบและก็หารือกับนายบาคือจานซากินตาเยฟประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจยูเรเซียว่ายูเรเซียมีตลาด180ล้านคนมี GDP ที่ 1.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพก็ได้หยิบยกการเจรจาเรื่องเขตการค้าเสรีกับกลุ่มประเทศนี้ครับแล้วก็มีคณะทำงานร่วมกันระหว่างไทยและยูเรเซียพูดคุยถึงความร่วมมือทางการค้าเศรษฐกิจภาคการลงทุนระหว่างกันซึ่งเขาก็สนใจเพราะเห็นว่าเศรษฐกิจประเทศไทยอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอลเศรษฐกิจสีเขียวเขามองประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศประตูสู่อาเซียนครับในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์อาเซียนมีความปลอดภัยสูงจึงเป็นจังหวะดีที่เราจะผลักดันประเด็นเหล่านี้นายเสียศักดิ์บอกด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาไทยและเซียอาจจะมีความห่างกันในการติดต่อระดับสูงหรือว่าระดับการเมืองหรือว่าการเยือนซึ่งเชื่อว่าถ้ามีการติดต่อระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลปัญหาอุปสรรคคงจะคลี่คลายเปิดโอกาสให้เอกชนสามารถทำธุรกิจเพราะในที่สุดภาครัฐพยายามที่จะพูดคุยทำให้กติกาต่างๆเป็นประโยชน์ที่สุดกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแต่ในที่สุดแล้วผู้ที่จะขับเคลื่อนจริงๆก็คือภาคเอกชนแล้วภาคเอกชนครั้งนี้ก็มีความตื่นตัวมาร่วมคณะด้วยระหว่างที่ตนประชุมกับภาครัฐเอกชนก็ได้ประชุมหารือกับภาคเอกชนของรัสเซียซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีและหลังจากนี้ครับภาคเอกชนจะติดตามขยายต่อไปและคงนำไปสู่การร่วมลงทุนการค้าการลงทุนระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นครับ
1: มาดูเรื่องของธกส.นะคะประเด็นที่ทางสภาแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือสรธกส.ร้องนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการธกส.ให้ตรวจสอบการทำหน้าที่และการไม่ต่อสัญญาการปฏิบัติงานสมัยที่2กับนายชัดชัยสิริไลผู้จัดการธกส.เช้าวันนี้นายเอกนิติเรียกประชุมนัดพิเศษบอร์ดธกส.ค่ะก่อนหน้านี้ส่งตัวแทนรับข้อร้องเรียนของสภาไปแล้วหลังการประชุมนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ก็แจ้งผลการประชุมต่อตัวแทนสภาค่ะให้สัมภาษณ์บอกว่าบอร์ดมีมติตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการร้องเรียนใน30วันซึ่งตนก็จะเป็นตัวกลางทำความเข้าใจกับพนักงานและกลุ่มสหภาพด้วยความตั้งใจจริงโปร่งใสมีธรรมาภิบาลแล้วก็จะเพิ่มช่องทางสื่อสารระหว่างกันให้มากขึ้นนะคะด้านนายประหยัดธรรมขันธ์ประธานสหภาพบอกว่าจากการพูดคุยกับปลัดกระทรวงเกษตรที่แจ้งมติให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแต่ว่าสหภาพก็ยังไม่ได้คำตอบที่ขอให้พักงานผู้จัดการธกส.ไปก่อนระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ต้องรอเอกสารหนังสือที่เป็นทางการของบอร์ดว่าจะมีคำสั่งพักงานนายชัดชัยหรือไม่ถ้าไม่มีการพักงานก่อนตรวจสอบก็จะสื่อสารกับพนักงานต่อไปข้อเรียกร้องของสหภาพธกส.เขามี8ข้อค่ะก็มีให้นายชัดชัยสิริไล

0: ู้จัดการธกส.หยุดปฏิบัติหน้าที่เปิดทางให้มีการตรวจสอบประเด็นที่สหภาพตั้งข้อสงสัยเรื่องการใช้งบประมาณการเดินทางไปต่างประเทศโครงการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับผลประโยชน์จากธุรกิจประกันและการแทรกแซงกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์รวมไปถึงการตรวจสอบธรรมาภิบาลภายในองค์กรพิจารณาไม่ต่อสัญญานายชัดชัยเป็นผู้จัดการธกส.สมัยที่2แล้วก็ขอให้ตรวจสอบผู้บริหารระดับสูงกรณีแสดงความคิดเห็นต่อลูกค้าเงินฝากรายย่อยการทบทวนกระบวนการวิเคราะห์สินเชื่อการให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับทวีปยุโรปครับกำลังเผชิญกับวิกฤตคลื่นความร้อนระลอกที่5ของฤดูร้อนปีนี้ครับส่งผลให้อากาศร้อนจัดแล้วก็แห้งแล้งอย่างยาวนานในหลายประเทศซ้ำเติมภัยแล้งแล้วก็ไฟป่าหลายพื้นที่หลายประเทศทั่วทวีปยุโรปครับต้องรับมือกับสภาพอากาศร้อนจัดและก็อุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในอังกฤษที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในกรุงลอนดอนต้องหลบแดดตามร่มไม้แล้วก็พื้นที่ปรับอากาศหลังอุณหภูมิพุ่งสูงถึง37องศาเซลเซียสในพื้นที่ตอนใต้ตอนตะวันออกและก็บางส่วนของตอนกลางของอังกฤษขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนที่ตกน้อยลงอย่างมากประกอบกับอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นครับก็ทำให้เกิดภัยแล้งฉับพลันโดยอังกฤษและเวลส์เผชิญในเดือนกรกฎาคมที่แห้งแล้งที่สุดในรอบ190ปีวิกฤตภัยแล้งดังกล่าวส่งผลกระทบให้ประชาชนราวๆ45ล้านคนในอังกฤษต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ประสบภัยแล้งและก็อีก27ล้านคนถูกจำกัดปริมาณการใช้น้ำขณะที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขเปิดเผยข้อมูลเมื่อเดือนก่อนว่ามีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุเกี่ยวข้องกับความร้อนแล้วประมาณ 2,877 คนในปีนี้ครับขณะเดียวกันในพื้นที่ตอนใต้ของยุโรปคลื่นความร้อนสะสมส่งผลให้สภาพอากาศแห้งแล้งจนกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่กรีซเกิดเหตุไฟป่าลุกลามอย่างหนักใกล้แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคฮันกิดีกีทางตอนเหนือของประเทศครับกระแสลมแรงก็ทำให้ไฟเผาทำลายบ้านเรือนต้นไม้เขตสถานทางอากาศอย่างรวดเร็วครับชาวบ้านและก็นักท่องเที่ยวในเมืองซีวีรีของกรีซต้องสวมหน้ากากอนามัยอุ้มเด็กและก็สัตว์เลี้ยงหนีไฟลงเรือยางและเรือพาณิชย์เพื่ออพยพออกทางทะเลเพื่อความปลอดภัยครับ
0: ค่ะอีกเรื่องหนึ่งนี่ก็น่าสนใจนะคะมีกระแสข่าวออกมาค่ะเป็นแหล่งข่าวทางการทหารแล้วก็สำนักข่าวต่างๆนะคะรายงานว่าสถานการณ์บนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนที่ร่วมทำสงครามอิหร่านปรากฏว่าตอนนี้สถานการณ์เลวร้ายมากๆเลยค่ะอันเนื่องมาจากว่าเรือลำนี้ออกจากท่าเรือในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อเดือนพฤศจิกายนไปยังทะเลจีนใต้ถูกส่งไปตะวันออกกลางในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็มาจนถึงณขณะนี้ค่ะประสบปัญหาขาดแคลนอาหารระบบประปาชำรุดบรรดาทหารและลูกเรือหลายพันคนเกิดความเหนื่อยล้าตามรายงานบอกว่ามีบางคนพยายามจะกระโดดออกจากเรือเพื่อหลบหนีออกมาครอบครัวของทหารเหล่านี้แสดงความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพจิตค่ะเพราะเดิมเนี่ยจะเสร็จสิ้นภารกิจในเดือนพฤศจิกาในเดือนพฤษภาคมแต่ปรากฏว่ามีการขยายเวลามาหลายครั้งและยังไม่กำหนดวันสิ้นสุดของภารกิจเลยค่ะแต่เรื่องนี้รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐในพีทแฮกเซตก็บอกว่ารายงานนี้บิดเบือนความจริงค่ะรัฐบาลให้ความมั่นใจว่าเรือทุกลำลูกเรือทุกคนกัปตันทุกคนได้รับทุกสิ่งที่จัดหาให้ได้แต่บางครั้งภารกิจก็ยาวนานกว่าภารกิจอื่นๆนะคะแต่ว่าหลายส่วนเขาก็เร่งรัดกดดันค่ะว่าควรจะดูแลลูกเรือให้เต็มที่แล้วก็เรียกร้องขอให้นำคณะผู้แทนเข้าไปเยี่ยมที่เรือด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณสสิธรกุวังคดีลกและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยวันนี้ลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.สุราษฎร์

0: Van Brau.
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกันค่ะเวลาเดิมนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเล่าข่าวสารนะคะทั่วทั้งปักใต้กับคุณผู้ฟังทุกคนได้ฟังกันวันนี้ดีเจสายหมอกทารีรัตน์เพชรชำนาญค่ะรับหน้าที่ตรงนี้นะคะเล่าข่าวสารให้กับคุณผู้ฟังทุกคนได้ฟังกันวันนี้ดีเจกระเพาติดภารกิจค่ะสายหมอกอยู่คนเดียว อยู่คนเดียวแต่ก็ไม่เปลี่ยนหัวใจนะคะคุณผู้ฟังรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะวันนี้มีข่าวสารนะคะจากพี่ๆอสมทสายใต้เยอะมากเลยวันนี้นำมาเล่าสู่ให้กับคุณผู้ฟังทุกคนได้ฟังกันทักทายนะคะคุณผู้ฟังทุกคนที่รับฟังอยู่ตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทาง FM 102 MHz นะคะหรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcard Connect รับฟังผ่านทาง Facebook Fanpage อสมทสุราษฎร์ธานีตอนนี้ก็สามารถคอมเมนต์ส่งข่าวสารพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเที่ยงครึ่งนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงเที่ยงๆแบบนี้ทานข้าวเที่ยงกันแล้วหรือยังคะคุณผู้ฟังบางคนตอนนี้กำลังขับรถนะคะหาข้าวเที่ยงทานอยู่ไม่รู้จะนึกถึงเมนูอะไรใช่ไหมคะก็สามารถเปิด FM 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีนะคะรับฟังอยู่เป็นเพื่อนได้ในช่วงเที่ยงๆแบบนี้อยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังค่ะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอาข่าวสารต่างๆทั่วทั้งภาคใต้เลยค่ะจากพี่ๆดีเจอสมทสายใต้นะคะที่ส่งข่าวสารอัปเดตกันเข้ามาเยอะมากเลยนำมาพูดคุยให้ฟังกันในช่วงรายการปักใต้บ้านเราในช่วงนี้ค่ะ
2: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ทันรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: เรามาเริ่มกันที่จังหวัดแรกเลยนะคะคุณผู้ฟังพาคุณผู้ฟังมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันก่อนเลยค่ะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะคะต้องบอกเลยว่ามีข่าวสารเนี่ยเยอะมากค่ะคุณผู้ฟังหลากหลายเรื่องราวมากๆแต่วันนี้นะคะขออนุญาตหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยกันก่อนเลยค่ะคุณผู้ฟังราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีและภาคีเครือข่ายจะประชุม ARCOS Member ครั้งที่5 Sgram สารสัมพันธ์สมาชิกในส่วนภูมิภาคและเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ฟังเวลา 10:00 น.นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายกล้าณรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดการประชุม ARCOS Members ครั้งที่5 Sgram Southern ARCOS Academic Meeting ในหัวข้อ Upgrade Management in Our Daily Practice ณโรงแรมบรรจงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และชมรมแพทย์ออร์โธปิดิกภาคใต้จัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึงวันที่14สิงหาคม2569เพื่อสานสัมพันธ์สมาชิกในส่วนภูมิภาคและเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ร่วมวิเคราะห์ปัญหาในการรักษาผู้ป่วยเพื่อสามารถนำไปพัฒนาแนวทางการรักษาและการผ่าตัดที่ถูกต้องปลอดภัยพร้อมทั้งลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆให้ดียิ่งขึ้นโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรทางการแพทย์จากทั่วประเทศศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์บุญศิลป์ตั้งตระกูลวานิชประธานชมรมออร์โธปิดิกภาคใต้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวทางการป้องกันเพื่ออัปเดตข้อมูลในการ

0: ดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไปให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้งานจริงและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยนอกจากนี้ยังเป็นการสานสัมพันธ์สมาชิกในส่วนภูมิภาคได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาในการรักษาผู้ป่วยสามารถนำไปพัฒนาแนวทางการรักษาการผ่าตัดที่ถูกต้องปลอดภัยอีกด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวสารที่ดีในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังที่มีการอัปเดตเครื่องมือต่างๆทางการแพทย์วิธีการรักษาต่างๆที่สามารถรักษาผู้ป่วยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราให้สามารถหายจากโรคต่างๆนะคะเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยได้ดีมากๆเลยค่ะ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอโซมทอสายตาย
2: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอโซมทอที่ท่านรับฟัง
1: ปักใต้บ้านเรา
0: เมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นกิจกรรมวันแม่นะคะคุณผู้ฟังมีหลากหลายจังหวัดเลยค่ะที่จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นมานะคะที่จังหวัดตรังก็เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังที่จังหวัดตรังเทศบาลตำบลโคกหล่อจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569เมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังที่วัดนิคมประทีปตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองตรังว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์ภูมาศนายกเทศมนตรีตำบลโคกหล่อเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองส่วนตำบลโคกหล่อพนักงานจ้างเทศบาลและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ภายในพิธีมีนายกเทศมนตรีตำบลโคกหล่อประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายความบังคมหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์ภูมาศนายกเทศมนตรีตำบลโคกหล่อนำคณะร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบไป
3: ไปไหน
4: ไปตาย
3: ไปมาไปไหนนะ
4: ไปปักใต้บ้านเรา
5: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
3: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศนี้

0: ไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
0: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเราก
3: ลับมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะพาทุกคนไปที่จังหวัดสงขลากันค่ะผู้ว่าราชการสงขลาเป็นประธานมอบถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติกุลแก่ผู้ชนะการประกวดผลไม้เมืองใต้ประจำปี2569เชิดชูเกษตรกรต้นแบบมุ่งสืบสานอัตลักษณ์ผลไม้เศรษฐกิจภาคใต้สู่มาตรฐานระดับประเทศและนานาชาติไปติดตามข่าวสารกับพี่ดีเจแจ็คลักษณัยจากอสมทสงขลาค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการมอบถ้วยประธานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณแก่ผู้ชนะการประกวดผลไม้เมืองใต้ประจำปี2569ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่นายรัฐศักดิ์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยประธานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณแก่ผู้ชนะการประกวดในโครงการการประกวดทุเรียน

0: ้มโอทับทิมสยามและจำปาดะผลไม้เมืองใต้ประจำปี2569จัดโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยศูนย์วิจัยพืชยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อนร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยและสมาคมพืชพันธุ์อาณาจักรสยามจัดประกวดต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้พัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานผลผลิตเพิ่มมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมผลักดันผลไม้เมืองใต้ให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติโดยได้รับเกียรติจากดร.ธีรรัตน์สำเร็จวานิชผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีและมีรองศาสตราจารย์ดร.วิสุทธิ์สิทธิฉายารองคณบดีฝ่ายบริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติกล่าวรายงานวัตถุประสงค์รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะกรรมการจัดโครงการและผู้รับรางวัลร่วมพิธีในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เปิดกลวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณพร้อมกล่าวสดุดีเนื่องในวรโอกาสประธานถ้วยรางวัลแก่โครงการประจำปี2569มีใจความสำคัญว่าพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นเกียรติอันสูงยิ่งแก่เกษตรกรผู้ได้รับรางวัลและนำมาซึ่งความปลาบปลื้มปิติและความภาคภูมิใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการตลอดจนผู้ปฏิบัติงานด้านการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้โดยทั่วกันทั้งนี้การประกวดผลไม้เมืองใต้มีเจตนารมณ์สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตของเกษตรกรอนุรักษ์และสืบสานพันธุกรรมไม้ผลอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นตลอดจนยกระดับมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทุเรียนส้มโอทับทิมสยามและจำปาดะซึ่งล้วนเป็นไม้ผลที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและอัตลักษณ์ทางการเกษตรของภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวเพิ่มเติมว่าพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเกษตรกรและการพัฒนาภาคการเกษตรในครั้งนี้จึงนับเป็นขวัญและกำลังใจอันสำคัญยิ่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกษตรกรได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลผลิตรักษาภูมิปัญญาและทรัพยากรอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นควบคู่กันกับการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อให้ไม้ผลเมืองใต้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและสามารถสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชนและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนจากนั้นได้เชิญถ้วยรางวัลวางหน้าพระรูปและมอบถ้วยประธานจำนวน5ถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดได้แก่ทุเรียนพื้นบ้านทุเรียนหมอนทองส้มโอทับทิมสยามจำปาดะเนื้อพันธุ์ดีและจำปาดะทอดพันธุ์ดีพร้อมมอบรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยรวม14รางวัลสร้างความปลาบปลื้มปิติและความภาคภูมิใจแก่เกษตรกรผู้ได้รับรางวัลเป็นอย่างยิ่งและนับเป็นนิมิตหมายอันดีในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลไม้เมืองใต้ให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ดร.ธีรรัตน์สำเร็จวานิชผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลพร้อมชื่นชมการประกวดที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณประธานพระอนุญาตให้ใช้ถ้วยประธานแก่ผู้ชนะการประกวดนับเป็นพระกรุณาธิคุณและเกียรติอันสูงสุดแก่เกษตรกรผู้รับรางวัลคณะผู้จัดงานและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ความสำเร็จของเกษตรกรจะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องรวมถึงการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพความเชื่อมั่นเพื่อยกระดับคุณภาพและความยั่งยืนของภาคการเกษตรพร้อมหวังให้ผู้ได้รับรางวัลเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจแก่เกษตรกรและคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนการเกษตรไทยด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่ความมั่นคงทางอาหารการสร้างรายได้แก่ชุมชนและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ขอบคุณข่าวสารจากพี่ดีเจแจ็คลักษณัยจากอสมทสงขลาค่ะ
2: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
3: ปากใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วปากใต้เรารวมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมท.สายใต้

0: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมท.ที่ท่านรับฟังปากใต้บ้านเราก
1: ลับมาฟังข่าวสารกันต่อค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไปนะคะว่าพี่ดีเจสมท.สายใต้ส่งข่าวสารกันมาเยอะมากๆค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังกันไปที่นครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2570ค่ะเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ฟังนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2570ค่ะพิจารณาแนวทางการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำโดยมีการทบทวนข้อมูลทางเศรษฐกิจสังคมและสถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดประกอบการพิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมและความเป็นอยู่ของแรงงานและนายจ้างในพื้นที่โดยที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์สำคัญทางด้านความจำเป็นในการครองชีพของลูกจ้างความสามารถในการจ่ายของนายจ้างต้นทุนการผลิตดัชนีราคาผู้บริโภคอัตราเงินเฟ้อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดรวมถึงสถานการณ์การจ้างงานและภาวะเศรษฐกิจการคลังของจังหวัดทั้งนี้การพิจารณาจะมุ่งให้การกำหนดอัตราจ้างขั้นต่ำมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดตลอดจนสร้างความสมดุลระหว่างการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานกับความสามารถในการประกอบธุรกิจของนายจ้างและผู้ประกอบการซึ่งผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการจะนำไปประกอบกระบวนการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในระดับที่เกี่ยวข้องต่อไป
2: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมท.สายใต
0: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมท.ที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: พาคุณผู้ฟังกันไปลงใต้สุดเลยนะคะมาอัปเดตข่าวสารจากจังหวัดยะลากันบ้างค่ะที่จังหวัดยะลานะคะมีการเปิดฉากงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่73รวมพลังเด็กเก่ง27โรงเรียนโชว์ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเมื่อวานนี้นะคะนายวีรวัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่73ปีการศึกษา2568สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลาโดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมยะลาพร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาให้เกียรติเข้าร่วมงานท่ามกลางบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักเต็มไปด้วยคณะครูและนักเรียนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างเนืองแน่นณโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลาการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึงวันที่14สิงหาคม2569โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพท.ได้อนุมัติให้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการสุนทรียภาพดนตรีนาฏศิลป์กีฬาศิลปะการแสดงสิ่งประดิษฐ์และทักษะด้านวิชาชีพรวมถึงเปิดพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนโดยมีสถานที่จัดงานโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลาโรงเรียนสตรียะลาสถานศึกษาที่เข้าร่วม27โรงเรียนประกอบด้วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดยะลา12โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนยะลา11โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น3โรงเรียนสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์41 1โรงเรียนนักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน 2,377 คนพร้อมกับรายการแข่งขันทั้งสิ้น176รายการครอบคลุมทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนรวมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายสำหรับการจัดงานครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้แสดงผลงานและความสามารถด้านศิลปะหัตถกรรมวิชาการทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาเรียนรู้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศของนักเรียนคุณครูบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนการใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวว่างานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนนับเป็นกิจกรรมสำคัญที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ทั้งด้านวิชาการทักษะการปฏิบัติความคิดสร้างสรรค์และศิลปะซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนา

0: เรียนรู้ผู้เรียนอย่างรอบด้านสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้ถือโอกาสเน้นย้ำถึงมาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับครูนักเรียนและผู้ปกครองจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญจากกรณีกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ที่ผ่านมาอีกด้วยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะเราสามารถส่งเสริมให้กับน้องๆ นักเรียนนะคะทุกคนเลยค่ะที่มีกิจกรรมดีกีฬาเด่นนะคะที่ชอบเรื่องของการแข่งขันกีฬาเนี่ยสามารถรณรงค์ให้กับน้องๆได้ทุกๆโรงเรียนเลยค่ะและก็มาตรการที่ปลอดภัยนะคะอยากให้คุณครูนะคะทุกคนเลยบุคลากรทางการศึกษาเน้นย้ำความปลอดภัยกับน้องๆหนูๆทุกๆคนด้วยนะคะที่อยู่ในสถานศึกษาและเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสะเทือนขวัญแบบนี้นะคะยังไงก็ฝากคุณครูนะคะแล้วก็โรงเรียนทุกๆโรงเรียนเลยค่ะอยากให้บุตรหลานของเราทุกคนอยู่ในสถานศึกษาที่ปลอดภัยกันทุกโรงเรียนเลยค่ะ
1: ไปใต้
2: ไปไม่ไปไหนนะ
1: ไปปักใต้บ้านเรา
3: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนี้

0: มาปิดท้ายข่าวดีๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกสักหนึ่งข่าวนะคะคุณผู้ฟังก่อนจะหมดเวลากันในช่วงเวลารายการปักใต้บ้านเราค่ะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้เปิดเวทีแห่งแรงบันดาลใจสู่อนาคตการวิจัยและนวัตกรรมค่ะขอเชิญคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะร่วมงานมหกรรมงานวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประจำปี2569 2026 SRU Research and Innovation Expoพบกับปาฐกถาพิเศษจากศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.การถ่ายทอดวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่ระดับสากลภายใต้แนวคิดสร้างความเข้มแข็งระดับท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่ระดับสากล Local Globalization Strong Local and Connect Global ในวันพุธที่19สิงหาคม2569นี้นะคะคุณผู้ฟังเวลา 10:00 นถึง 13:00 นค่ะคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้เลยนะคะณห้องโถงชั้น1และประชุมออดิทอเรียมชั้น2อาคารทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะใครที่สนใจเกี่ยวกับการอัปเดตการวิจัยแลกเปลี่ยนความรู้องค์ประกอบดีๆแบบนี้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายและค้นพบโอกาสใหม่ๆในการต่อยอดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโครงการดีๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยค่ะ
1: รายการแดนดินถิ่นใต้นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นศิลปินภาคใต้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนใต้ทรัพยากรความสมบูรณ์และแหล่งท่องเที่ยวในภาคใต้ผ่านนักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทีม Mcot Radio Go Green ทุกวันเสาร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังแล้วพบกันแดนดินถิ่นใต
2: ้บอกข้าวเยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือว่ามีข้องที่อยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้บอกข้าวเยาวรุ่น
0: อยู่กันในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ฟังแป๊บๆก็ใกล้จะหมดเวลากันแล้วค่ะใกล้จะบ่ายโมงอีกแล้วนะคะฝากคุณผู้ฟังค่ะติดตามรายการของพรุ่งนี้ด้วยนะคะรายการแดนดินถิ่นใต้ที่จะพาทุกคนเนี่ยไปดูฝีมือของน้องๆและก็น้องๆจากโรงเรียนเทศบาล5เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะได้นำกาบกล้วยนะคะคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดเลยเป็นกาบกล้วยจากต้นกล้วยนี่แหละค่ะมาผลิตนะคะเป็นกระเป๋านะคะผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กาบกล้วยรักสิ่งแวดล้อมค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะน้องๆได้ทำโครงงานเกี่ยวกับเส้นใยแห่งวิถีผลิตภัณฑ์กาบกล้วยรักสิ่งแวดล้อมโอ้โหน่าสนใจมากนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามค่ะว่าเยาวชนคนเก่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยมีฝีมือที่งดงามมากๆที่สามารถประดิษฐ์เป็นกระเป๋านะคะจากกาบกล้วยเนี่ยออกมาได้สวยมากๆฝากคุณผู้ฟังติดตามกันด้วยนะคะและรายการบอกข่าวเยาวรุ่นค่ะอยากจะบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่อยากให้ทุกคนติดตามเหมือนกันนะคะ

0: ไม่อยากให้พลาดเลยเด็กๆนะคะน้องๆเด็กๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยมีความสามารถกันเยอะมากๆค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหลูกหลานใครกันบ้างนะคะก็ต้องฝากติดตามรายการดีๆแบบนี้ด้วยค่ะจะพาคุณผู้ฟังทุกคนนะคะไปรู้จักเครื่องย่อยสังปาล์มผสมจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อผลิตดินปลูกต้นไม้พร้อมกับบรรจุกึ่งอัตโนมัติค่ะน่าสนใจมากๆนะคะคุณผู้ฟังซึ่งผลงานเครื่องย่อยสังปาล์มเนี่ยเป็นผลงานของน้องๆจากวิทยาลัยการอาชีพชัยยาค่ะโอ้โหชาวอำเภอชัยยาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยต้องฟังเลยนะคะเพราะว่าเป็นลูกๆหลานๆของใครหลายๆคนเลยที่มีความสามารถมากๆค่ะคุณผู้ฟังน่าติดตามมากๆเลยค่ะเครื่องย่อยสังปาล์มผสมจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อผลิตดินปลูกต้นไม้พร้อมกับกึ่งบรรจุนะคะต้องบอกเลยว่าน้องๆเนี่ยให้สัมภาษณ์แล้วก็ให้ข้อมูลวิธีการผลิตนะคะแบบแน่นมากๆค่ะทำให้เราเนี่ยว้าวได้เลยนะคะคุณผู้ฟังต้องฝากติดตามด้วยนะคะกับเครื่องย่อยสังปาล์มที่น้องๆเนี่ยเขาผลิตออกมาเองนะคะแล้วก็ทำมาเองสามารถใช้งานได้จริงค่ะจากวิทยาลัยการอาชีพชัยยาและไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังน้องๆเนี่ยยังได้คว้ารางวัลระดับนานาชาติอีกด้วยค่ะนำข้อมูลต่างๆเนี่ยไปทำงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน2026 Japan Design Idea and Invention Expoที่เมืองนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นค่ะในระหว่างวันที่3ถึงวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหต้องบอกเลยว่าเด็กเก่งนะคะเด็กเก่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยไปโกอินเตอร์กันเยอะมากๆเลยโดยผลงานเครื่องสังปาล์มเนี่ยจะผสมกับจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อผลิตดินปลูกต้นพร้อมกับกึ่งบรรจุอัตโนมัติเลยนะคะคุณผู้ฟังและได้รับรางวัล Gold Medal และรางวัล NRCT Honorable Mention Award จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.อีกด้วยค่ะยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังทุกคนนะคะติดตามรายการเด็ดดิถิ่นใต้และบอกข่าวเยาวรุ่นวันเสาร์พรุ่งนี้ด้วยนะคะในช่วงเวลาดีๆค่ะก็จะพาทุกคนนะคะไปพูดคุยนะคะได้รับฟังเด็ดดิถิ่นใต้เนี่ยจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับน้องๆที่มีความสามารถในการผลิตกระเป๋าจากกากกล้วยและบอกข่าวเยาวรุ่นนะคะน้องๆในที่ผลิตออกมาเป็นเครื่องย่อยสังปาล์มนะคะเก่งมากๆเลยเพราะฉะนั้นในฝากคุณผู้ฟังทุกคนติดตามรายการกันด้วยนะคะส่วนชั่วโมงนี้หมดเวลาของรายการเด็ดดิถิ่นใต้แล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังนะคะขอบคุณข่าวสารดีๆจากพี่ๆทีมงานอสมทสายใต้กันด้วยค่ะที่ส่งข่าวนะคะมาให้เราอัปเดตข่าวสารให้กับคุณผู้ฟังทุกคนได้รับฟังกันทั่วทั้งภาคใต้เลยค่ะและขอขอบคุณนะคะผู้ผลิตรายการดีๆแบบนี้ค่ะบมจ.อสมทที่ผลิตรายการดีๆแบบนี้ให้กับคุณผู้ฟังทุกคนได้อัปเดตข่าวสารทั่วทั้งภาคใต้เลยค่ะสัปดาห์หน้าเนี่ยเจอกับจังหวัดไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกับดีเจกระเพราและดีเจสายหมอกได้ใหม่นะคะคุณฟังเราจะเวียนมาบรรจบกันอีกเดือนไหนเนี่ยก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะจะนำข้อมูลข่าวสารทั่วทั้งภาคใต้มาอัปเดตกับคุณผู้ฟังทุกคนให้ฟังกันอีกครั้งนึงค่ะส่วนในชั่วโมงนี้หมดเวลาของรายการปากใต้บ้านเราแล้วนะคะคุณผู้ฟังไว้กลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
1: ปากใต้บ้านเรา
2: ปากใต้บ้านเราคุณกำลังฟัง Mcot Radioขณะนี้เวลา 13:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลอนุทินเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ 17-22 สิงหาคมเปิดตลาดดึงลงทุนยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สร้างโอกาสให้ไทยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคมและเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่าง 20-22 สิงหาคมตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีทั้ง2ประเทศโดยรัฐบาลมุ่งใช้การเยือนครั้งนี้เปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยทั้งการขยายตลาดสินค้าไทยดึงการลงทุนและเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศเชื่อมโยงภาคธุรกิจตลอดจนเพิ่มความร่วมมือทางด้านความมั่นคงและการเดินทางระหว่างประชาชนชัยชนกหารือกองทุนดีอีเปิดรับอีเวนต์ไทย AI Passport เริ่ม

0: ลงทะเบียน31สิงหาคมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวไปหลังประชุมกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่ามาประชุมคณะกรรมการกองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีการรายงานการดำเนินการปี69และให้ดำเนินการปรับปรุงแผนระยะยาวให้ชัดเจนว่าปี70ถึง74ประเทศจะเห็นอะไรโดยสิ้นเดือนสิงหาคมจะมีการประชุมอีกครั้งทางนี้ปัจจุบันฐานะกองทุนมีเงินอยู่ประมาณ 2,000 ล้านบาทมีแนวทางชัดเจนขึ้นปรับให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและโครงสร้างพื้นฐานเรื่องดิจิทัลโครงสร้างพื้นฐาน EEC ส่วนการคืบหน้าโครงการไทย AI Passport ใน 1-2 วันนี้จะแถลงรายละเอียดจะมีอีเวนต์เปิดตัวทางการ28สิงหาคมซึ่งจะประกาศรายละเอียดโครงการที่ชัดเจนมากขึ้นและเปิดให้ลงทะเบียน31สิงหาคมซึ่งเกณฑ์คืออายุเกิน15ปีให้มีการยืนยันตัวตนไม่มีการใช้สิทธิ์ซ้ำส่วนกรณีที่ไม่ได้ไปพบกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรนั้นตนไม่ได้ไปไหนทำตามอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการโครงการไทย AI Passport ข้าราชการประจำสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการพลพีวรสิทธิ์สั่งนายอำเภอพังงานกลางห้องประชุมตั้งคณะกรรมการสอบหลังหนึ่งเป้าหมายนอมินีรู้ตัวปิดประตูหนีก่อนบุกตรวจนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจสอบแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินของต่างชาติผ่านนอมินีโดยทันทีที่เดินทางมาถึงที่ว่าการอำเภอเกาะพังงานได้ประชุมหารือร่วมกันกับนายไพศิษฐ์ทองเจิมนายอำเภอเกาะพังงานซึ่งพร้อมกันกับนายณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองหม่อมหลวงผู้ทองทองใหญ่รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านายชวลิตโรจน์รัตน์ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพันตำรวจเอกอภิชาติจันสำเร็จผู้กำกับการสภ.พังงานพันตำรวจโทสภาจิตหลังจากที่ได้เข้าตรวจค้นภายหลังจากที่ได้มีการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกเทศมนตรีตำบลเกาะพังงานนายกเทศมนตรีตำบลเพชรพังงานนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายพลเพียวระบุว่าการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรีเดินทางมายังเกาะพังงานด้วยตนเองเมื่อ 2-3 ตื่นที่ผ่านมาคณะกรรมการจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยมีความรู้สึกว่าตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีมาจนถึงวันนี้ยังไม่มีความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงจึงมาติดตามการแก้ไขปัญหาสิ่งที่ผิดกฎหมายซึ่งเห็นข้อมูลแล้วว่านิติบุคคลที่เป็นของชาวต่างชาติทั้งหมด104บริษัทถือครองที่ดินทั้งหมด124แปลงจะมาตรวจสอบทุกบริษัทและทุกแปลงที่ต่างชาติถือครองโดยผิดกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว M-Cot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศ กกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยี

0: ดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
4: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
3: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330+2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช.1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง

0: เป็นครูคนแรกที่สอนให้หนูพูดให้หัดอ่านหัดเดินให้หนูได้เรียนหนังสือแม่สอนให้หนูเป็นคนดีหนูรักแม่ที่สุดค่ะ
1: Mcord Radio Network ร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับสังคมไทย
2: ได้อ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟังมา12ปีแล้วค่ะนำหนังสือธรรมะที่มีข้อคิดดีๆมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังฟังหลังจากนั้นนะคะก็จะนำเทปที่ออกอากาศแล้วเนี่ยไปมอบให้กับห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตาเหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคะก็เป็นวิธีที่ทำความดีง่ายๆและคุณผู้ฟังก็สามารถทำได้ค่ะ
1: Mcord Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
3: บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600
1: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ Mcord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
3: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

0: ลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว
1: ได้อ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟังมา12ปีแล้วค่ะนำหนังสือธรรมะที่มีข้อคิดดีๆมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังฟังหลังจากนั้นนะคะก็จะนำเทปที่ออกอากาศแล้วเนี่ยไปมอบให้กับห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตาเหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคะก็เป็นวิธีที่ทำความดีง่ายๆและคุณผู้ฟังก็สามารถทำได้ค่ะ
2: Mcord Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
0: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Mcord Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
4: จุดแข็งของสมทคือองค์ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีเรามีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโนว์ฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมทนะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้ทุกท่านเชื่อใจวางใจในอสมทครับ
3: Mcord Radio Network ด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Mcord Radio Network ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcord Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
5: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Mcord Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
6: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Greenรักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Greenไม่เปิดน้ำและไฟทิ้งไว้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับทุกคนทั้งในครัวเรือนหรือในระดับองค์กรช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยการใช้เท่าที่จำเป็นใช้อย่างคุ้มค่าและจำกัดการใช้ที่ไม่จำเป็นหรือมีแนวโน้มที่จะสูญเปล่าเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green

0: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรักเตือนภัยสแกมเมอร์หลอกรักให้ลงทุนใช้รูปโปรไฟล์ดูดีมีฐานะทักทายด้วยคำหวานใช้ภาษาแปลกผิดไวยากรณ์หลีกเลี่ยงการเปิดกล้องหรือพูดคุยแบบเห็นหน้าขอยืมเงินเพราะมีปัญหาด้วยเหตุผลที่เหยื่อใจอ่อนส่งอีเมลปลอมให้ใส่ข้อมูลธนาคารต้องมีสติเหนืออารมณ์รู้จักสังเกตและเช็คข้อมูลให้ดีสร้างความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟคนิวส์ได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตระหนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่อ
1: ขอโทษครับไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
2: ขอบคุณค่ะ
1: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
2: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
4: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
5: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
7: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันอาหารและน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคด้วยค่ะคนเราจึงควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานผักผลไม้สมุนไพรเช่นขิงตะไคร้ซึ่งมีแร่ธาตุและวิตามินที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ8แก้วตามที่ร่างกายต้องการด้วยนะคะ Mcord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข

0: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
1: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไปสังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
3: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
4: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
2: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย M-Cord Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะเราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
1: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
2: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
1: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
2: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทยจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
5: เตือนภัยเสียงแปลกอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลอกทำธุรกรรมด้านการเงินทางโทรศัพท์โปรดอย่าลงเชื่อทำตาม

0: เป็นอันขาดจะไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐติดต่อทางโทรศัพท์ให้ประชาชนทำธุรกรรมด้านการเงินเจ้าหน้าที่รัฐจะมีหนังสือราชการติดต่อนัดหมายในสถานที่ราชการเท่านั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
2: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
1: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
3: M-Cot Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
4: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
1: M-Cot Radio Network รักประเทศไทย

0: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
1: ขณะนี้เวลา 14:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลยศชนันประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาตินัดแรกชูสถาบันครอบครัวเป็นเซฟโซนนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติครั้งที่1/2569โดยนายยศชนันกล่าวว่าถือเป็นการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกสถาบันครอบครัวเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตและเป็นพื้นฐานที่สำคัญของสังคมเป็นเซฟโซนของความเป็นมนุษย์สามารถที่จะพูดคุยระบายเรื่องต่างๆได้โดยสถาบันครอบครัวประกอบไปด้วยหลายองค์ประกอบฉะนั้นสถาบันครอบครัวจึงเชื่อมโยงกับสังคมซึ่งเติมเต็มบางครอบครัวและหลายครอบครัวก็จะทำให้เกิดชุมชนเข้มแข็งหากครอบครัวเข้มแข็งชุมชนก็จะเข้มแข็งหากวันนี้ชุมชนเข้มแข็งบริเวณพื้นที่หมู่บ้านอำเภอจังหวัดก็จะเข้มแข็งนำไปถึงรายได้และคุณภาพชีวิตของทุกคนเด็กคนหนึ่งที่เกิดในครอบครัวหนึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้แม้วันนี้จะมีวาระเกี่ยวกับการลาเพื่อครอบครัววาระเกี่ยวกับการยกระดับพัฒนาครอบครัวในชุมชนรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับการเดินหน้าโครงการสมัชชาครอบครัวระดับชาติจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งหลักเกณฑ์ตำรวจพกปืนยึดความจำเป็นและบริบทการปฏิบัติหน้าที่พลตำรวจเอกทัชชัยปีตะนิลปุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะการควบคุมกำชับและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของสายตรวจทั่วประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

0: ภาพและถูกต้องตามยุทธวิธีชี้แจงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับมาตรการกวดขันการพกพาอาวุธปืนซึ่งมีเนื้อหาบางส่วนที่อาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าหากข้าราชการตำรวจพกพาอาวุธปืนไปใช้ในยามวิกาลดื่มสุราหรือนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่จะถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางวินัยอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปการพิจารณาข้อกฎหมายและบริบทการปฏิบัติงานพลตำรวจเอกทัชชัยอธิบายว่าการจะพิจารณาว่าการพกพาอาวุธปืนของข้าราชการตำรวจนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ไม่สามารถตัดสินจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงลำพังได้แต่ต้องพิจารณาจากบริบทและข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไปโดยต้องนำองค์ประกอบหน้าที่ราชการและความจำเป็นเหตุอันสมควรและพฤติการแห่งกรณีการได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาด้วยหลักการแล้วตำรวจสายตรวจแต่งเครื่องแบบขณะปฏิบัติหน้าที่ของตนในพื้นที่รับผิดชอบจึงสามารถพกพาอาวุธปืนได้รวมไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ในบางกรณีที่มีความจำเป็นต้องพกพาอาวุธปืนดังนั้นการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปในร้านอาหารหรือสถานที่สาธารณะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่จึงไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการพกพาอาวุธปืนโดยผิดกฎหมายโดยอัตโนมัติกรวีเผยความคืบหน้ากรรมธิการงบ70ถกแล้ว196คาดเข้าสภาวาระ2และ3ต้นเดือนกันยายนนายพระดอนปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แถลงความคืบหน้าผลการประชุมกรรมการว่ากรรมธิการมีการพิจารณาความคืบหน้าไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 96.46 โดยมีกระทรวงที่ผ่านการพิจารณาแล้ว22กระทรวงงบกลาง12รายการหน่วยรับงบประมาณ 3,168 หน่วยงาน32กองทุนโดยวันที่19สิงหาคมจะมีการเปิดให้อนุกรรมธิการต่างๆเข้ามารายงานในห้องกรรมธิการใหญ่เชื่อว่าการประชุมยังอยู่ในกรอบเวลาและคาดว่าจะสามารถเข้าสู่การพิจารณาวาระ2และ3ในสภาผู้แทนราษฎรได้ในช่วงต้นเดือนกันยายน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
7: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
8: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
9: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
8: ขยะ คิดก่อนใช้ใส่ใจ

0: ก่อนทิ้งด้วยนะคะ
1: M-Cot Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

M-Cord Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต

ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงค่ะนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมนะคะโคลอสเซียมความสุขของคุณดูแลกันในช่วงนี้นะคะอีกประมาณ1ชั่วโมงนะคะพร้อมโปรโมชั่นดีๆนะคะตอนนี้ที่ลานโปรโมชั่นนะคะกับแบรนด์ H&M เสื้อและกางเกงนะคะเสื้อ1ชิ้นหรือว่าซื้อ1ชิ้นกับแบรนด์ H&M ในราคา168บาทนะคะซื้อ2ชิ้นในราคา300บาทนะคะที่ลานโปรโมชั่นชั้น1แล้วก็รวมไปถึงแบรนด์ Crocodile นะคะลดสูงสุดในราคาพิเศษเริ่มต้น290บาทนะคะแล้วก็ยังจะมีในส่วนของรองเท้านะคะรองเท้าลูซองราคาพิเศษ399บาทนะคะแล้วก็มีซิกชูในรุ่นพิเศษกันด้วยนะคะคัตชูแฟชั่นนะคะแนะนำเลยลูซองใส่สบายนะคะกับรองเท้าดูแลสุขภาพด้วยนะคะ

0: ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นร้อนแรงต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าสุภาพบุรุษครกโคดายเนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าฝ้ายสวมใส่ได้หลายโอกาสราคาพิเศษเริ่มต้น290ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีแห้งไวดูแลง่ายลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าแฟชั่นH&M เสื้อผ้าสำหรับใส่ไปเที่ยวชุดลำลองชุดทำงานราคาพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาทรองเท้าลู่ซองรองเท้าขวัญใจสาวๆทันสมัยดีไซน์สวยราคาพิเศษเริ่มต้น299บาทรองเท้าแมนวูรองเท้าหนังสุดเท่หลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ราคาพิเศษ399บาท5ถึง18สิงหาคม2569ณ ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณ
1: ไม่ยุ่งนะเว้ย
2: มาที่นี่มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่า
1: อยากรู้ว่ามีอะไรดีชาวบ้านถึงมาขอช่วย
0: คำสารภาพของหมอผีเมื่อมรสุมชีวิตไร้ความยุติธรรมและกฎหมายพึ่งไม่ได้พระต่อจึงตัดสินใจสึกออกมาหันหลังให้รถพระธรรมและก้าวเข้าสู่โลกมืดทำสัญญากับหมอเทียนจากพระธรรมสู่มนต์ดำไสเวทศรัทธาที่เคยยึดเหนี่ยวกลายเป็นคุณไสมนต์ดำที่ยากจะควบคุม
2: ชาวบ้านเขาขาดที่พึ่งไหว้พระแล้วมันไม่ได้อย่างที่ขอ
0: สารภาพของหมอผีดัดแปลงจากเรื่องราวสุดดาร์กใน The Ghost Radio สู่

0: ฏการณ์ความระทึกขวัญบนจอภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผี12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทยาม
1: ึงคิดดีๆให้ต่อถ้ามึงข้ามไปสายมืดมึงจะกลับมาอีกไม่ได้
2: พี่ชลดาวันนะคะเป็นล่ามสารไว้ใจให้พี่เป็นล่ามให้คุณนะคะ
0: เมื่อภาษากลายเป็นเส้นบางๆระหว่างความจริงกับความอยุติธรรมล่ามภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากเรื่อง

0: ทีมงานพัทลุงร่วมสร้างพร้อมชวนคนไทยได้ชม12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซิมิเน็กพัทลุง
1: คุณไม่ใช่คนไทยคนแรกแล้วก็จะไม่ใช่คนสุดท้ายที่จะต้องเจออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องสู้นะคะสู้เพื่อคนไทยคนอื่นๆที่กำลังจะถูกหลอกมาอเมริกา
2: เกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยคิดถึงฉันไหมสไปดี
0: Spider-Man คือการเปิดเรื่องราวบทใหม่ของปีเตอร์พาร์เกอร์เมื่อโลกลืมปีเตอร์พาร์เกอร์ไปแล้วแต่เขาต่างหากที่ไม่เคยลืม Spider-Man Brand New Day ไอ้แมงมุมกำลังกลายพันธุ์เมื่อปีเตอร์กำลังวิวัฒนาการใหม่สู่พลังขั้นกว่าศึกวันใหม่ที่ศัตรูตัวฉกาจมาจากทั่วทุกสารทิศ
3: กลายพันธุ์ได้ใช่ไหม
0: Spider-Man วันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัท
2: คุณกำจัดส่วนที่แย่และเก็บส่วนที่ดีเอาไว้ได้ไหม
4: แล้วเธอจะตัดสินยังไงว่าธรรมชาติส่วนไหนดีหรือว่าแย
2: ่ขอโทษทีครับ
0: มหาตะไผ่สุดถนนโอเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์ลึกลับจากห้วงอวกาศได้กระชากถนนโอออกจากย่านชานเมืองและเวียนชุมชนของพวกเขาไปยังสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักครอบครัวแพลตจึงได้ค้นพบในไม่ช้าว่าการเอาชีวิตของพวกเขาขึ้นอยู่กับการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อฝ่าฟันและหาทางออกจากสภาพแวดล้อมที่พวกเขาไม่คุ้นเคยมหาภัยสุดถนนโอ๊ก12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทยา

ไอตอนที่โปรโมชั่นดีๆนะคะจากเซเว่นเซ่นกันบ้างนะคะโปรเพิ่งจะกลับมานะคะแล้วก็เป็นการแบบว่าหลายท่านที่แบบรอคอยนะคะพลาดรอบที่แล้วรอบนี้ก็ไม่น่าจะพลาดแล้วนะคะกับโปรบิงซู88นะคะอีก8วันไปจนถึงวันที่20สิงหาคม2569นะคะกับโปรบิงซูนะคะมาใหม่แล้วนะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมกับเมนูใหม่ล่าสุดนะคะนั่นคือลอนดอนบิงซูซันเดย์88บาทด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็เป็นน้องใหม่มานะคะปกติเนี้ยมี8เมนูรอบนี้มาเพิ่มเป็น9เมนูในราคา88บาทนะคะจนถึงวันที่20สิงหาคม2569ค่ะ

0: ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นร้อนแรงต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าสุภาพบุรุษครกโคดายเนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าฝ้ายสวมใส่ได้หลายโอกาสราคาพิเศษเริ่มต้น290ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีแห้งไหวดูแลง่ายลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าแฟชั่นH&M เสื้อผ้าสำหรับใส่ไปเที่ยวชุดลำลองชุดทำงานราคาพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาทรองเท้าลู่ซองรองเท้าขวัญใจสาวๆทันสมัยดีไซน์สวยราคาพิเศษเริ่มต้น299บาทรองเท้าแมนบูรองเท้าหนังสุดเท่หลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ราคาพิเศษ399บาท5ถึง18สิงหาคม2569ณ ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณ
1: ไม่ยุ่งนะเว้ย
2: มาที่นี่มีอะไรให้ช่วยหรอครับ
1: อยากรู้ว่ามีอะไรดีชาวบ้านถึงมาขอให้ช่วย
0: คำสารภาพของหมอผีเมื่อมรสุมชีวิตไร้ความยุติธรรมและกฎหมายพึ่งไม่ได้พระต่อจึงตัดสินใจศึกออกมาหันหลังให้รถพระธรรมและก้าวเข้าสู่โลกมืดทำสัญญากับหมอเทียนจากพระธรรมสู่มนต์ดำไสเวทศรัทธาที่เคยยึดเหนี่ยวกลายเป็นคุณไสมนต์ดำที่ยากจะควบคุม
2: ชาวบ้านเขาขาดที่พึ่งไหว้พระแล้วมันไม่ได้อย่างที่ขอ
0: คำสารภาพของหมอผีดัดแปลงจากเรื่องราวสุดดาร์กใน The Ghost Radio สู่ปรากฏการณ์ความระทึกขวัญบนจอภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผี12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
2: มึงคิดดีๆให้ต่อถ้ามึงข้ามไปสายมืดมึงจะกลับมาอีกไม่ได้
1: เกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ย
3: คิดถึงฉันไหมสไปดี
0: ้สไปเดอร์แมนคือการเปิดเรื่องราวบทใหม่ของปีเตอร์พาร์เกอร์เมื่อโลกลืมปีเตอร์พาร์เกอร์ไปแล้วแต่เขาต่างหากที่ไม่เคยลืมสไปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดย์ไอแมงมุมกำลังกลายพันธุ์เมื่อปีเตอร์กำลังวิวัฒนาการใหม่สู่พลังขั้นกว่าศึกวันใหม่ที่ศัตรูตัวฉกาจมาจากทั่วทุกสารทิศสไปเดอร์แมนวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: คุณกำจัดส่วนที่แย่และเก็บส่วนที่ดีเอาไว้ได้ไหม
4: แล้วเธอจะตัดสินยังไงว่าธรรมชาติส่วนไหนดีหรือว่าแย
5: ่ขอโทษทีครับ
6: พี่ชื่อระดาวันนะคะเป็นล่ามสารไว้ใจให้พี่เป็นล่ามให้คุณนะคะ
0: เมื่อภาษากลายเป็นเส้นบางๆระหว่างความจริงกับความอยุติธรรมล่ามภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากเรื่องราวชีวิตจริงของเอเบนจวรรณภูมิแสงล่ามสารชาวไทยในสหรัฐอเมริกาพาผู้ชมไปสัมผัสชีวิตของคนไทยในต่างแดนผ่านเรื่องราวของผู้ที่ต้องเผชิญกับคดีความความแตกต่างทางภาษาวัฒนธรรมและอคติจากคนรอบข้างล่ามหนังฝีมือคนไทยในอเมริกาสู่จอไทยทีมงานพัฒนาร่วมสร้างพร้อมชวนคนไทยได้ชม12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์
6: คุณไม่ใช่คนไทยคนแรกแล้วก็จะไม่ใช่คนสุดท้ายที่จะต้องเจออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องสู้นะคะสู้เพื่อคนไทยคนอื่นๆที่กำลังจะถูกหลอกมาอเมริกา
0: ตะไผ่สุดถนนโอเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์ลึกลับจากห้วงอวกาศได้กระชากถนนโอออกจากย่านชานเมืองและเวียนชุมชนของพวกเขาไปยังสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักครอบครัวแพลตจึงได้ค้นพบในไม่ช้าว่าการเอาชีวิตของพวกเขาขึ้นอยู่กับการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อ

ันและหาทางออกจากสภาพแวดล้อมที่พวกเขาไม่คุ้นเคยมหาภัยสุดถนนโอ๊ก12 สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทยา

0: ไปดูภาพยนตร์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลอสเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงนะคะช่วงนี้4เรื่อง4รสนะคะไม่ว่าจะเป็นสไปเดอร์แมนลามนะคะสุดถนนโอ๊คแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือคำสารภาพของหมอผีนะคะมาแรงมากเลยทีเดียวนะคะก็ไปชมกันได้ที่โรงภาพยนตร์โคลอสเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงนะคะในราคาตัวหนังเพียงแค่100บาทนักเรียนนักศึกษาในราคาเพียงแค่60บาทนะคะ
1: พี่ชื่อระดาวันนะคะเป็นล่ามสารไว้ใจให้พี่เป็นล่ามให้คุณนะคะ
2: เมื่อภาษากลายเป็นเส้นบางๆระหว่างความจริงกับความอยุติธรรมล่ามภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากเรื่องราวชีวิตจริงของเอเบญจวรรณภูมิแสงล่ามสารชาวไทยในสหรัฐอเมริกาพาผู้ชมไปสัมผัสชีวิตของคนไทยในต่างแดนผ่านเรื่องราวของผู้ที่ต้องเผชิญกับคดีความความแตกต่างทางภาษาวัฒนธรรมและอคติจากคนรอบข้างล่ามหนังฝีมือคนไทยในอเมริกาสู่จอไทยที่

0: การพัฒนาร่วมสร้างพร้อมชวนคนไทยได้ชม12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซิลิเน็ก
1: คุณไม่ใช่คนไทยคนแรกแล้วก็จะไม่ใช่คนสุดท้ายที่จะต้องเจออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องสู้นะคะสู้เพื่อคนไทยคนอื่นๆที่กำลังจะถูกหลอกมาอเมริกา
2: เกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยคิดถึงฉันไหมสไปดี
0: ้สไปเดอร์แมนคือการเปิดเรื่องราวบทใหม่ของปีเตอร์พาร์เกอร์เมื่อโลกลืมปีเตอร์พาร์เกอร์ไปแล้วแต่เขาต่างหากที่ไม่เคยลืมสไปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดย์ไอแมงมุมกำลังกลายพันธุ์เมื่อปีเตอร์กำลังวิวัฒนาการใหม่สู่พลังขั้นกว่าศึกวันใหม่ที่ศัตรูตัวฉกาจมาจากทั่วทุกสารทิศ
3: กลายพันธุ์ได้ใช่ไหม
0: สไปเดอร์แมนวันนี้ที่โคลอสเซียมซินิเพล็กซ์พัท
2: คุณกำจัดส่วนที่แย่และเก็บส่วนที่ดีเอาไว้ได้ไหม
4: แล้วเธอจะตัดสินยังไงว่าธรรมชาติส่วนไหนดีหรือว่าแย
2: ่ขอโทษทีครับ
5: ไม่ยุ่งนะเว้ย
6: มาที่นี่มีอะไรให้ช่วยหรอครับ
7: อยากรู้ว่ามีอะไรดีชาวบ้านถึงมาขอให้ช่วย
0: คำสารภาพของหมอผีเมื่อมรสุมชีวิตไร้ความยุติธรรมและกฎหมายพึ่งไม่ได้พระต่อจึงตัดสินใจซึกออกมาหันหลังให้รถพระธรรมและก้าวเข้าสู่โลกมืดทำสัญญากับหมอเปลี่ยนจากพระธรรมสู่มนต์ดำไสเวทศรัทธาที่เคยยึดเหนี่ยวกลายเป็นหุ้นใสมนต์ดำที่ยากจะควบค
6: ุมชาวบ้านเขาขาดที่พึ่งไหว้พระมันไม่ได้อย่างที่ขอ
0: คำสารภาพของหมอผีดัดแปลงจากเรื่องราวสุดดาร์กใน The Ghost Radio สู่ปรากฏการณ์ความระทึกขวัญบนจอภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผี12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซิลิเพล็กซ์พัทยาม
6: ึงคิดดีๆให้ต่อถ้ามึงข้ามไปฝ่ายมืดมึงจะกลับมาอีกไม่ได
0: ้มหาตะไผ่สุดถนนโอเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์ลึกลับจากห้วงอวกาศได้กระชากถนนโอออกจากย่านชานเมืองและเวียนชุมชนของพวกเขาไปยังสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักครอบครัวแพลตจึงได้ค้นพบในไม่ช้าว่าการเอาชีวิตของพวกเขาขึ้นอยู่กับการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อฝ่าฟันและหาทางออกจากสภาพแวดล้อมที่พวกเขาไม่คุ้นเคยมหาภัยสุดถนนโอ๊ก12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทยาช่วงนี้นะคะรีวายค่ะมีสินค้าราคาพิเศษนะคะนั่นคือกางเกงยีน501ลด 30% เสื้อยืดในราคาพิเศษลด 20% แล้วก็นิวคอลเลคชั่นนะคะที่เพิ่งจะมาใหม่เมื่อวานนี้เองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มองหาคอลเลคชั่นใหม่นะคะอยากจะซื้อก่อนใครแนะนำเลยนะคะที่ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนะคะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลนายกรัฐมนตรีเผยตรวจเยี่ยมยุทธวิธีกองบิน1นครราชสีมาดูศักยภาพความพร้อมรองรับสถานการณ์คุกคามจากประเทศเพื่อนบ้านนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยภายหลังเยี่ยมชมยุทธวิธีทหารอากาศของกองบิน1ว่าวันนี้มาตรวจเยี่ยมกองทัพอากาศโดยกองบิน1ถือเป็นฐานปฏิบัติการสำคัญที่ใช้ในการต่อสู้กับผู้รุกรานประเทศไทยในช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหาซึ่งผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการทหารสูงสุดมีดำริว่าอยากนำเสนอสิ่งที่ขอการสนับสนุนจากรัฐบาลในช่วง10เดือนที่ผ่านมาว่าสิ่งที่รัฐบาลให้การสนับสนุนให้เกิดความพร้อมด้านขีดความสามารถของกองทัพไทยสะท้อนออกมาในเชิงที่มีความพร้อมอย่างไรซึ่งต้องการให้รัฐบาลเกิดความเข้าใจมากขึ้นดังนั้นวันนี้จึงมาฟังบรรยายสรุปและนำเสนอของกองทัพอากาศซึ่งยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องการสนับสนุนเพื่อความปลอดภัยของประเทศและประชาชนเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีมอบนโยบาย5ด้านถือเป็นการครอบคลุมการทำงานร่วมกันระหว่างกองทัพใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเราจะยึดแนวทางที่เป็นหนึ่งเดียวกันในการป้องกันประเทศซึ่งผู้บัญชาการทหารอากาศระบุไว้ว่าไม่ใช่เฉพาะเหล่าทัพไม่ใช่เฉพาะด้านความมั่นคงแต่เป็นเรื่องหน่วยงานหลักของราชการทุกด้านที่ต้องร่วมมือกันทั้งในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงใดๆก็ตามที่สามารถทำงานร่วมกันได้ให้เกิดเป็นความพร้อมทำให้ประชาชนมั่นใจมากขึ้นและมีความปลอดภัยจากการคุกคามจากประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศซึ่งการสนับสนุนของรัฐบาลได้มีการสนับสนุนทุกรูปแบบในแต่ละปีแต่ละเหล่าทัพก็ตั้งงบประมาณมาซึ่งการสนับสนุนงบประมาณนั้นรัฐบาลก็ต้องมั่นใจว่าเกิดประโยชน์สูงสุดณัฐพงษ์ยืนยันพรรคประชาชนส่งผู้สมัครชิงนายกอบจ.นนทบุรีอุบบอกชื่อนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงความชัดเจนการส่งผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีลงเลือกตั้งว่าเบื้องต้นจากการหารือในพรรคคิดว่าจะส่งผู้สมัครซึ่งไม่ใช่คนเดิมแต่ขอไม่ระบุชื่อขอรอคำตอบจากเจ้าตัวก่อนเนื่องจากพรรคได้มีการเสนอชื่อเจ้าตัวไปแล้วหากเจ้าตัวตอบตกลงก็จะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตของผู้สมัครนายกอบจ.ที่ดีที่สุดส่วนสาเหตุไม่ส่งผู้สมัครคนเดิมลงเลือกตั้งเป็นข้อจำกัดส่วนตัวเนื่องจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วมีข้อจำกัดด้านความพร้อมแต่เวลาผ่านมาแล้วพรรคมีตัวเลือกที่ดีขึ้นจึงเสนอชื่อแคนดิเดตที่คิดว่าดีที่สุดในปัจจุบันส่วนกรณีกลุ่มพึ่งหลวงของอดีตนายกอบจ.นนทบุรีอาจจะยังไม่พร้อมจะเป็นแต้มต่อให้พรรคประชาชนหรือไม่นั้นทุกสนามการเลือกตั้งสุดท้ายขึ้นอยู่กับประชาชนส่วนคู่แข่งจะรวมตัวหรือไม่รวมตัวกันอย่างไรเป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่งแต่ส่วนสำคัญที่สุดคือพรรคประชาชนส่งแคนดิเดตที่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเมื่อถามว่าการที่พรรคประชาชนได้ส.ส.นนทบุรีทั้งจังหวัดจะสร้างความกดดันให้กับการเลือกตั้งนายกอบจ.กับพรรคหรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าไม่กดดันอะไรแต่เป็นแรงผลักดันมากกว่าซึ่งจำเป็นต้องส่งแคนดิเดตที่ดีที่สุดให้เป็นตัวเลือกกับประชาชนสำหรับผลการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีวันที่1กุมภาพันธ์2568พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีได้คะแนน 219,173 คะแนนเอาชนะผู้สมัครจากพรรคประชาชนที่ได้มาเป็นอันดับ2อย่างนายเลิศมงคลวราเวนุชได้คะแนนไป 155,035 คะแนนฝนถล่มญี่ปุ่นเสียชีวิต4คนฝนตกหนักเป็นประวัติการส่งผลให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดชิบะของญี่ปุ่นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนขณะเดียวกันภัยพิบัติครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อระบบการขนส่งจนทำให้มีผู้โดยสารราว 7,000 คนตกค้างภายในท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะกรุงโตเกียวอิทธิพลของพายุทำให้ปริมาณฝนสะสมกว่า360มิลลิเมตรภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงในบางพื้นที่ของจังหวัดชิบะซึ่งอยู่ติดกับกรุงโตเกียวส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนและเส้นทางรถไฟทำให้เกิดไฟฟ้าดับกระทบประชาชนเกือบ 25,000 ครัวเรือนในช่วงสัปดาห์วันหยุดเทศกาลที่มีผู้เดินทางหนาแน่นที่สุดช่วงหนึ่งของประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเค เคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐบาลเดินหน้า Visitor Economy เชื่อมการท่องเที่ยวกับเศรษฐกิจทั้งระบบนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นครั้งแรกติดตามการดำเนินงานหารือแนวทางกับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งปรับกรอบการพัฒนาท่องเที่ยวไทยสู่แนวคิด Visitor Economy ที่มองเศรษฐกิจจากผู้มาเยือนอย่างครบวงจรตั้งแต่การเดินทางระหว่างพำนักจนถึงเดินทางกลับพร้อมยกระดับเป้าหมายการเน้นจำนวนนักท่องเที่ยวไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจยืดระยะเวลาการพำนักเพิ่มการใช้จ่ายกระจายรายได้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งการลงพื้นที่ประกอบด้วยการติดตามการใช้งบประมาณลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อทบทวนการดำเนินงานตัวชี้วัดปัญหาอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพภาคการท่องเที่ยวกำลังเผชิญความท้าทายสถานการณ์พลังงานและความขัดแย้งในหลายภูมิภาคของโลกส่งผลต่อการเดินทางระหว่างประเทศจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบไม่มองการท่องเที่ยวแยกออกจากภาคเศรษฐกิจแต่ต้องเชื่อมโยงทั้งการค้าการบริการการผลิตการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารชุมชนและผู้ประกอบการ SME ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A กลับมา
1: Mcot Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
3: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
4: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
2: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย Mcot Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
5: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ครูคนแรกที่สอนให้หนูพูดให้หัดอ่านหัดเดินให้หนูได้เรียนหนังสือแม่สอนให้หนูเป็นคนดีหนูรักแม่ที่สุดค่ะ
1: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับสังคมไทย
2: ไม่เปิดน้ำและไฟทิ้งไว้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับทุกคนทั้งในครัวเรือนหรือในระดับองค์กรช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยการใช้เท่าที่จำเป็นใช้อย่างคุ้มค่าและจำกัดการใช้ที่

M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

ษตรกรไทยเชิญฟังรายการดีเพลงดังพร้อมฟังสาระชีวิตและสาระทางด้านการเกษตรในรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชครับ

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทปูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานปูนพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

0: ัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังที่รักเตือนใจมาแล้วมารายงานตัวกันในช่วงเวลาของรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชนะคะอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันกับทีมงานบุญพืชและก็ผลิตภัณฑ์ของบุญพืชเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมค่ะทำการเกษตรยังไงให้ดินดำดินดีดินร่วนซุยดูดซับน้ำได้ดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นใหม่อย่างมากมายทำการเกษตรยังไงให้ลดต้นทุนคุณภาพผลผลิตดีใช้บุญพืชแล้วพี่น้องเกษตรกรไทยจะรู้ว่าของที่ใช้ในการเกษตรแล้วมูลค่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุ้มค่าเกินราคาเนี่ยมีอยู่จริงๆนะคะภายใต้การควบคุมการดูแลการผลิตของบริษัทบุญพืชช่วยพี่น้องเกษตรกรไทยผ่านพ้นวิกฤตปัญหามาได้ด้วยดีด้วยกันนะคะกับปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาแล้วก็บิ๊กทวีจากบริษัทบุญพืชค่ะแล้วก็พี่น้องเกษตรกรท่านไหนนะคะที่ยังไม่เคยใช้บุญพืชก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนได้นะคะกับทีมงานบุญพืชที่สายด่วนบุญพืชค่ะสายด่วนบุญพืช0861849000 0861849000ทุกวันทุกเรื่องราวกับพวกเราชาวบุญพืชหรือใครที่แอดไลน์บุญพืชกันแล้วที่ ID ไลน์บุญพืชBP 2544นะคะ ID ไลน์บุญพืช SIBP 2544ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะเป็นครอบครัวบุญพืชพูดคุยทักทายฝากขอเพลงกันก็ได้ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะเป็นครอบครัวบุญพืชด้วยกันค่ะ
1: คุณรู้หรือไม่ขี้ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนคือผลผลิตจากเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ถูกย่อยในระบบย่อยอาหารของไส้เดือนทำให้ขี้ไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินดีร่วนซุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีดินไม่แน่นแข็งรากพืชชอนชัยไปหาอาหารได้ง่ายรากแก้วขยายและโตเร็ว wow. ที่สำคัญขี้ไส้เดือนยังเป็นอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติจึงปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสิ่งแวดล้อมแล้วจะทำยังไงให้ดินดีมีไส้เดือนบุญพืชคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยใช้บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดินดำดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่มากมายใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร0861849000 LINE @บุญพืช @bp2544

0: องได้แค่นี้สวยขยี้ใจค่ะอีกหนึ่งเพลงที่เอามาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบนพืชช่วงหน้าหลังสปอตโฆษณาปิ๊กมาเจ้าอย่าเพิ่งไปไหนมาอยู่เป็นเพื่อนกับเตือนใจก่อนแล้วก็มาคุยกับทีมงานบนพืชนะคะวันนี้คุณสุทัศน์นะคะใช่ไหมใช่คุณสุทัศน์ทำสวนยางพารานะคะจะมาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆกับการใช้บุญพืชให้พวกเราได้ฟังกันนะคะที่ไหนอะไรยังไงติดตามกันได้ช่วงหน้าหลังสปอตโฆษณาค่ะ
1: เพิ่มพลังให้กับปุ๋ยทุกสูตรเพิ่มพลังให้กับพืชทุกชนิดด้วยพลังบุญพืช

ังบุญพืชปุ๋ยเคมีพลังแรงที่จะช่วยเพิ่มพลังให้ปุ๋ยทุกสูตรมีพลังที่เพิ่มขึ้นมีประสิทธิภาพที่แรงขึ้นและทำงานได้ดีขึ้นพลังบุญพืชคือปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริม

0: ใช้แล้วดีจริง
1: เพิ่มคุณภาพและปริมาณของผลผลิตพิชิตโรคหนอนและแมลงในพื้นที่การเกษตรได้จริง
2: ต้าตาใช้ฉีดพ่นทางใบหรือใช้แช่เมล็ดก่อนหว่าน
1: ดีต่อพืชตั้งแต่ระดับเซลล์ใช้แทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิด
2: ต้าตา
1: ขายแล้ววันนี้ที่ร้านค้าเคมีเกษตรทั่วประเทศ
3: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
4: ก่อนอื่นนะลูกค้าแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับ
5: ชื่อสุทัศน์แสงวันครับ
4: อยู่บ้านเลขที่ไหนครับ
5: 15หมู่1อำเภอห้วยยอด
4: อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเนาะพี่สุทัศน์นี่ใช้บุญพืชในสวนยางพาราใช่ไหม
5: ครับผม
4: ใช้มากี่ปีแล้ว
5: ใช้ประมาณนะ5-6เดือนนะ
4: 5-6เดือนแล้วเป็นยังไงครับพี่ใช้บุญพืชในสวนยางพารา5-6เดือน
5: ดีดินก็ดีดินดีใบยางก็ดี
4: มันเปลี่ยนแปลงในลักษณะไหนครับพี่ที่ใช้บุญพืชมา
5: เปลี่ยนมาน้ำยางก็ดีเปอร์เซ็นต์ดี
4: เปอร์เซ็นต์ดีพี่บอกว่าใช้บุญพืชดินดีมีไส้เดือนไหม
5: มีครับ
4: มีอันนี้ต้องจริงมีไส้เดือนที่ใช้บุญพืชเนี่ยนะ
5: ครับผม
3: ไส้เดือนสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยแต่ต่อมาไส้เดือนหายไปเพราะดินเป็นกรดจากการที่เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีมากเกินความจำเป็นโชคดีนะครับที่วันนี้เรามีบุญพืชใช้แล้วดินดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมายขอต้อนรับกลับบ้านครับพี่น้องไส้เดือนทั้งหลาย
4: แล้วก็น้ำยางดียังไงพี่บอกผม
5: น้ำยางดีเปอร์เซ็นต์ดีเพิ่มขึ้น
4: เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น
5: ครับ
4: การไหลของน้ำยางที่ใช้เป็นพืชมันไหลแบบไหนเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นยังไง
5: น้ำยางก็ไหลดีกว่าเดิมนิดนึงก็ผมเพิ่งใช
4: ้อ๋อเพิ่งใช้มาไม่เท่าไหร่แล้วก็มาเปลี่ยนแปลงแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนที่ก่อนมาเจอใช้เป็นพืชเนี่ยใช้ปุ๋ยอะไรอยู
5: ่ใช้เคมี
4: ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว
5: ครับผม
4: หลังจากนั้นมาใช้เป็นพืชร่วมกับเคมีมาที่ใช้เป็นพืช
5: ไม่ร่วมเลยตอนนี้
4: ใช้เป็นพืชอย่างเดียวเลย
5: ครับผม
4: ไม่เคมีไม่ร่วมแล้ว
5: ไม่ร่วมแล้ว
4: จะไปยึดกับการใช้ปุ๋ยเคมีมากเนาะใช้เคมีมากระยะยาวน่ะมีผลเสียอย่างไรเนาะ
5: ดินมันเสีย
4: ใช่เนี่ยถามผมว่าใช้เป็นพืชร่วมเคมีได้ไหมยิ่งดีเลยครับแต่อย่าไปใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเนาะถ้าใช้ร่วมแต่ตา3ต่อ1เป็นพืช3เคมี1นะครับหรือใช้สลับเป็นพืช2ปี3ปีต่อเคมี1ปี
5: ใช่ๆ
4: หรือใช้แบบพี่นี่ใช้พืชมา 2-3 ปีก่อนก็สลับเคมีสักปีนึงนะเพราะว่าปุ๋ยเคมีมันพืชมันขาดไม่ได้แต่เกษตรกรทุกวันนี้ใช้เกินความจำเป็นกันเนาะใช้มากกันนะครับมันมีผลเสียต่างๆเรื่องระบบดินตายดินเสียพืชก็ไม่งามผลผลิตก็ไม่ดีถูกมั้ยครับตอนนี้พี่มั่นใจแล้วครับที่ใช้บุญพืชในสวนยางพาราไม่กี่เดือนอ่ะมันเปลี่ยนแปลงมันเห็นผลแล้วเหรอ
5: ใช่ครับขอความก็เกษตรกรทุกท่านตีใช้เคมีแล้วลองมาใช้บุญพืชดูเพราะว่ามันเปลี่ยนดินสภาพดินดีกว่าเดิมเยอะครับ
4: เปลี่ยนแปลงหมดเลยเนาะ
5: ครับ
4: ใบเป็นไงพี
5: ่ใบของผมจากใบร่มมันตอนนี้ใบเยอะแล้ว
4: เต็มเลย
5: เต็มแล้ว
4: เป็นร่มเลย
5: ครับผม
4: พี่หมายความเมื่อก่อนที่ใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ใบมันไม่ใหญ่เล็ก
5: เล็กเลยถึง
4: ใช่มั้ย
5: ร่มมาเลย
4: เล็กแล้วใบไม่เขียวถูกมั้ย
5: ใช
4: ่ใช้เป็นพืชมันต่างกันยังไงใบยังไง
5: พืชใบมันตัวนี้เขียวแล้วใบเยอะเยอะกว่าเดิมนะ
4: ใบใหญ่ใบหนามั้ย
5: ใบหนาครับ
4: ห
5: นาแล้ว
4: ใส่พืชลงไปนะพืชมันสะสมอาหารที่ใบถูกมั้ยฮะในเมื่อสะสมอาหารที่ใบสมบูรณ์ใบมันใหญ่หนาพร้อมที่จะให้ผลผลิตเราเต็มที่พอมาสะสมอาหารเต็มที่แล้วถูกมั้ย
5: ครับ
4: การเจริญเติบโตหรือผลผลิตที่ดีมันต้องดูที่ใบพืชถูกมั้ยครับถ้าใบพืชแข็งแรงสมบูรณ์ใหญ่หนาเหมือนที่พี่บอกเนี่ยผลผลิตเราดีแน่นอนถูกมั้ยครับ
5: ครับผม
4: นี่คือการการันตีของเกษตรกรท่านนี้ท่านหนึ่งที่ใช้พืชไม่กี่เดือนก็เปลี่ยนแปลงเห็นผลเอามาใช้แล้วจะเหมือนพี่เกษตรกรท่านนี้ว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนาะจากเมื่อก่อนใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวขอบคุณพี่มากกว่านี้นะที่ให้ผมสัมภาษณ์สวัสดีครับ
6: ไอ้แจ๋วถามหน่อยดิบุญพืชดียังไง
7: โอ้ยคงก็ดีค่ะคุณภาพดีค่ะด้านกอบส่วนอุดมสมบูรณ์ใช้แล้วดินดำใช้แล้วดินดีใช้แล้วมีไส้เดือนเกิดขึ้นไม่ยังแบบไม่ราคาไม่แพงด้วยนะแถมหาซื้อก็ง่ายมีขายที่ร้านค้าเคมีเกษตรทั่วประเทศอีกด้วยเป็นไงแจ๋วไหมพี
6: ่หอเขาแจ๋วจริงๆ
8: รื่นซุยดูดซับน้ำได้ดีมีธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และหลากหลายในราคาที่คุ้มค่าสามารถใช้หวานเดียววานร่วมหวานสลับกับปุ๋ยเคมีได้ดีได้เลยทุกผลิตภัณฑ์ของบุญพืชเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยทำสวนยางพาราไม้ผลพืชผักพืชไร่นาข้าวยางปาล์มใช้ได้กับพืชทุกชนิดนี่คือบุญพืชเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

0: ช่วยลดต้นทุนให้พี่น้องเกษตรกรไทยได้ในยุคปุ๋ยเคมีราคาแพงด้วยค่ะ
1: พี่น้องชาวสวนยางโปรดทราบปลูกยางพาราอย่างไรให้ได้ผลผลิตดีมีกำไรต้องใช้ฝุ่นพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราเท่านั้นเท่านั้นฝุ่นพืชนำมาใช้แทนปุ๋ยเคมีได้เลยเร่งสร้างน้ำยางเร่งสะสมน้ำยางเพิ่มน้ำยางให้มากขึ้นน้ำยางเข้มข้นขึ้นมากกว่าเดิมถึง2เท่า
2: ถึง2เท่า
1: ต้องใช้ปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีรับประกันหน้ายางไม่ตายเปลือกยางหนาหน้ายางนิ่มกรีดง่ายต้องใช้ปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีป้องกันและรักษายางเป็นโรครากเน่าโรคโคนเน่าแก้ปัญหายางต้นเหลืองโซยืนต้นตายต้องใช้ปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีหาซื้อปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราไปใช้แทนปุ๋ยเคมีได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน

0: อะไรกันวะมาเรียกข้าทำไมข้าจะรีบไปนะ
1: ก็เรื่องนาข้าวนี่แหละที่ฉันจะถามลุงกำนันน่ะ
0: เอาจะถามอะไรก็ว่ามาข้ายิ่งรีบๆอยู่ด้วย
1: ฉันละสงสัยเหลือเกินว่าทำไมปีนี้ข้าวของลุงกำนันทำไมงอกงามเหลือเกินฮะแน่ลุงกำนันได้เคล็ดลับอะไรดีๆมาเก็บเงียบไม่บอกกันบ้างเลยนะ
0: เก็บเงียบอะไรกันเขาประกาศออกวิทยุกันโครมๆเองไปอยู่ไหนมาถึงไม่รู้เรื่องกับเขา
1: พอดีวิทยุที่บ้านมันเสียนะลุงยังไม่มีกระตังเอาไปซ่อมเลยเอ๊ะว่าแต่เขาประกาศอะไรกันเหรอฉันอยากรู้นะลุงเล่าให้ฉันฟังหน่อยดิ
0: เอาละเราก็เล่าวะถ้าอยากให้ข่าวของเองงามเหมือนของข้าแล้วก็ตั้งใจฟังให้ดีล่ะตอนนี้ที่บ้านเรามีปุ๋ยดีมาใหม่ชื่อว่าปุ๋ยพลังบุญพืชของเขาดีจริงๆถ้าเองอยากให้ข้าวสมบูรณ์แข็งแรงทนทานน้ำหนักเยอะแกลบน้อยทนโรคทนแล้งได้ดีไม่มีแมลงรบกวนก็ให้ใช้ปุ๋ยพลังบูนพืชเพิ่มพลังให้กับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ที่เองเคยใช้นั่นแหละรับรองว่าได้ดีอย่างที่ต้องการจะหว่านเดียวหรือหว่านร่วมก็ได้ไม่มีปัญหาปุ๋ยพลังบูนพืชเขายังเพิ่มธาตุซิลิก้าให้อีกถึง 15% ด้วยนะ
1: โอ้สุดยอดไปเลยลุงกำนันว่าแต่ว่าดีขนาดนี้ถ้าจะแพงละสิท่า
0: โอ้ไม่แพงเลย
1: โอ้ไม่ใช้ไม่ได้แล้วเออว่าแต่ว่าปุ๋ยอะไรนะลุง
0: อู้วะไอ้นี่บอกให้ตั้งใจให้ฟังให้ดีๆข้าจะบอกอีกทีเดียวนะชื่อปุ๋ยพลังบุญพืชจำให้แม่นๆแล้วรีบไปเอามาใช้ซะ
2: แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉาเฉาเหงาหงอยอยู่ใช่ไหมล่ะอยากให้พืชที่ปลูกไว้กลับมาสดชื่นสดใสเขียวสะพรึงต้องลองสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่ให้การบำรุงถึงระดับเซลล์ของพืชบำรุงลึกบำรุงหนักบำรุงให้เซลล์ของพืชสมบูรณ์แข็งแรงแม้อากาศจะร้อนแรงแค่ไหนต้าต่างก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่ปลูกไว้ด้วยต้าต้ากันดีกว่าต้าต่างสูตรพืชผักต้าต้าสูตรนาข้าวต้าต้าสูตรไม้ผลและต้าต้าสูตรมันหัวโตฉีดพ่นทางใบให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงใช้ทุก15วันแล้วมาดูผลกันไม่ว่าจะแรงแค่ไหนพืชที่สมบูรณ์เขียวสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย

0: ที่2เพลงนะคะเริ่มใหม่กับฉันแล้วก็รักที่ยืมเขามาเริ่มใหม่กับฉันจากวงทับ5รักที่ยืมเขามาจากวง Big Foods นะคะก็หวังว่าคงจะถูกใจคุณผู้ฟังกันบ้างแหละเนาะอยากให้ถูกใจยิ่งกว่าโทรมาค่ะเอิ้นมาบอกมานะคะเดี๋ยวถ้าตื่นถ้าขอเพลงมาแล้วก็ถ้าตื่นมีตื่นจะพยายามหาให้นะคะถ้าไม่มีก็จะพยายามหาให้นั่นแหละนะผ่านไปเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพักฟังสปอตโฆษณาพักฟังสิ่งดีๆจากทางรายการกันสักครู่กลับมาคุยกันกับพี่น้องเกษตรกรที่ใช้บุญพืชกันอีกส่วนหนึ่งนะคะเอ้าไม่ใช่สวนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรทั้งไร่ทั้งสวนทั้งนาเพราะว่าเขาปลูกหลายอย่างนะคะคุณลุงอุทัยปลูกนาข้าวทำนาข้าวปลูกลำไยปลูกไม้ดอกด้วยนะคะอยู่ที่ดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เจ้าดอยสะเก็ดเชียงใหม่เรียกว่าเดสกอยไม่รู้จะอะไรนะจะกลับทำไมนะคะดอยสะเก็ดเดสกอยมันชื่อเพลงหรือเปล่านะเออนั่นแหละสรุปแล้วเดี๋ยวมาดอยสะเก็ดเชียงใหม่กันนะคะมาคุยกับคุณลุงอุทัยพี่น้องเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงที่ใช้บุญพืชจริงๆค่ะ
1: ผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติช่วยปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับปุ๋ยให้แก่ดินมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่สำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชธาตุอาหารจะถูกปลดปล่อยอย่างช้าๆทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานประหยัดปุ๋ยเท่ากับประหยัดเงินใช้บุญพืชประหยัดเงินประหยัดปุ๋ยบุญพืชผลิตภัณฑ์ดีที่พี่น้องเกษตรกรไทยวางใจมาจนถึงวันนี้25ปีเป็นประกันสนใจผลิตภัณฑ์บุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงส์บุญพืชตาต้าและบิ๊กทวีสพบกันที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านทั่วประเทศ
2: ตาต้าใช้ฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนอาหารเสริมทุกชนิดช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับพืชในระดับเซลล์พืชจะดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ใบโดยตรงทำให้ใบนุ่มหนาเขียวเข้มมันเป็นเงาและพัฒนาความแข็งแรงสู่กิ่งก้านสาขาลำต้นและรากทำให้ต้นพืชมีความแข็งแรงสมบูรณ์มีภูมิต้านทานที่ดีโรคพืชหนอนแมลงไม่มารบกวน
3: ต้าต้าใช้ฉีดพ่นทางใบ
2: ช่วยให้พืชโตเร็วดอกดกลูกดอกขั้วดอกเหนียวขั้วผลเหนียวผลไม่ร่วงไม่แตกสีสวยผิวสวยช่วยให้ผลสุกเร็วเก็บเกี่ยวได้รวดเร็วขึ้นช่วยเพิ่มความหวานช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างไม่ก่อให้เกิดมลภาวะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
3: ต้าต้า
2: ใช้ได้กับพืชทุกชนิดเพื่อลดต้นทุนชีวิตและเพื่อผลผลิตที่ดี
3: ต้าต้าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน
4: บุญพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
5: สวัสดีค่ะป้าเจียงก็ค่ะ
6: อุทัยครับ
5: อุทัยอยู่ที่ไหนเจ้า
6: อุทัยอยู่ดอยสะเก็ดครับ
5: ดอยสะเก

0: เอ็ดเนาะป้าใจเป็นพืชมากี่ปีแล้วค่ะ
1: ปีนี้ปีที่สามละ
0: ปีที่สามแล้วเนาะถ้าใจเป็นพืชนี่เป็นอย่างไรของเจ้าเอาใส่ยัง
1: คือว่าลดต้นทุนดีแล้วก็ดินร่วนดีเพราะว่าเพราะว่าถามมูลค่าอะมันเคยถ่ายแล้วแข็งทีนี้เพราะว่าเขาใช้มาสามปีก็วันนั้นเขามาถมข้างสวนเขาเพิ่งทดลองเขาถ่ายแบบทำไมดีมันฟุ้ยเลยเพราะใจปุ๋ยสีผ้าบอกไปใจปุ๋ยคืนนี้นะใจปุ๋ยสีผ้ามันทำว่าปุ๋ยทางบอกว่าปุ๋ยบุญขึ้น
0: ก็ใจใส่ก็ค
1: ่
0: ะ
1: ใจใส่สวนลำไยแล้วก็ใส่ข้าวดอกแบบว่าถ้าใส่ข้าวแดงมันก็ใส่ดอกได
0: ้จ
1: ้
0: า
1: ก็ทดลองใส่ดอกดูดีในสวนดอกมันปุ๋ยขนาด
0: ลดต้นทุนเนาะ
1: พ่อเนาะลดต้นทุนแต่แบบใจยาข้าวเนี่ยนะ
0: จ้
1: าจ้าของมงคลพอนี่เอาปุ๋ยมาใส่เนี่ยบอกบุญขึ้นมาบอกก็การที่ต่อคุณน่ะแผ่นดง
0: นี่ไ
1: ว้สอนแผ่นดง
0: พ่อแสดงให้เราเรียบร้อย
1: พ่อเอาใส่เสื้อมันนะใส่เสื้อข้างหลังบอกว่าเสื้อบุญขึ้นเด้อ
0: จ้า
1: หัวใจบุญขึ้นมาแล้วดีผมผลิตดีมากได้น้ำหนักดี
0: น้ำหนักเน
1: า
0: ะ
1: แม่ค้าที่ลงเข้าเนี่ยบอกว่าโอ้โหสามแน่เยอะมันได้กับสามตันแน
0: ่โอ้
1: จะได้ไรละครับจะได้สี่ตันสี่ไร่
0: ไม่เยอะนะคะ
1: เข้ามันบอกว่าทำไมปลูกนี่ได้เยอะก็มองว่านะไม่ใส่ปุ๋ยหน้าเก่าเลยจะได้ปุ๋ยเพื่อนจะกระตุ้นด้วยยูเรีย
0: แม่นค่ะได้ได้
1: เพราะว่ากระตุ้นยูเรียว่ายูเรียมันจะกินได้แค่7วันแต่มันจะหมดสภาพยูเรียเว้ยหวานไปได้3วันไป6มันจะเขียวแล้ว6 7วันนั่นนะทุกวัน
0: มันจะไปแล้ว
1: ทีนี้มันจะกินของมุ้งคืนต่อมันเขียวไปได้เดือนกว่าใส่ปุ๋ย2ครั้งเกลือ
0: ก
1: ็ใส่ยูเรียต้องใส่3ครั้งนะ
0: ก็ใจบุญพืชมาตลอดเลยนะคะ
1: 3ปีเนี่ยบุญพืชมาตบปากก่อนแนะนำเขาว่าใจมาแค่ใจแต่บนน่ะบริษัทไปหางดงผ่านเด้อป้ายนึงมีครับบอกไปจะข้ามเขตหางดงไปเขตสำปองเจอ
0: จ้าขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณค่ะ
2: ปลูกอะไรอะไรก็ให้ผลผลิตดีมีกำไรแถมต้นทุนต่ำกว่าด้วยผลิตภัณฑ์ของบุญพืชค่ะปลูกได้หลายอย่างเลยนะเนี่ยอย่างลุงอุทัยอ่ะปลูกทำนาข้าวก็ได้ผลผลิตดีทำลำไยก็ดีแล้วก็ปลูกไม้ดอกก็ดีนะคะโอ้โหดีไปมดนะเพราะใช้บุญพืชนั่นเองค่ะผลผลิตดีมีกำไรใช้บุญพืชแล้วคุณจะติดใจปุ๋ยดีๆเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงนะคะหรือผลิตภัณฑ์ดีที่ช่วยพี่น้องเกษตรกรไทยปรับโครงสร้างสภาพของดินให้ดีให้ร่วนให้สวยดูดซับน้ำดีๆมีไส้เดือนเกิดขึ้นใหม่อย่างมากมายใช้บุญพืชค่ะแล้วก็อย่าลืมฉีดพ่นทางใบด้วยตะตะแห่มน้อยหนึ่งตะตะเป็นน้ำมันสกัดจากพืชธรรมชาติสะอาดปลอดภัยแล้วก็ช่วยให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงตั้งแต่ระดับเซลล์จากบุญพืชเลือกใช้ถูกต้องเหมาะสมถูกใจแวะไปสอบไปถามกันได้ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านหรือสายด่วนบุญพืชค่ะ0861849000 0861849000หรือ LINE แอดบุญพืช ID LINE แอด BP2544 ID LINE บุญพืชแอด BP2544 ค่ะ
3: เศรษฐกิจพ่นพิษปุ๋ยเคมีทุกชนิดราคาแพงได้ใจบุญพืชใช้แล้วดีดีทั้งดินต้นและผลผลิตดินดีมีธาตุอาหารครบต้นพืชสมบูรณ์แข็งแรงผลผลิตสุดยอดที่สำคัญราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีเกินครึ่งถูกและดีมีจริงบุญพืชโทร0861849000หรือ LINE @@bp2544
4: ไม่ใช่ฮอร์โมนไม่ใช่สารเคมีแต่ต้าต้าใช้ฉีดพ่นทางใบหรือใช้แช่เมล็ดก่อนการเพาะปลูกช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้แก่พืชได้ทุกชนิดช่วยป้องกันและลดการเข้าทำลายของโรคและแมลงและโรคที่เกิดจากเชื้อราได้เป็นอย่างดีต้นทุนต่ำเพิ่มผลผลิตได้มากถึง 50% ต้าต้าหาซื้อได้แล้ววันนี้ทั่วประเทศ

0: าให้พี่นึกถึงบุญพืชเนี่ยข้อดีของบุญพืชเนี่ยคืออะไรครับ
1: ลดต้นทุนเยอะแล้วต้นทุนก็ไม่แพงจะไม่ใช้ของย่ออื่นแล้วประทับใจบุญพืชนี่มากเลยเพราะปลูกแล้วลดต้นทุนเยอะ
2: ทำให้ลูกหวานเนื้อแน่นได้รสชาติลูกขาวมันก็ไม่ขาดต้นใช่แล้วมันลูกมันจะหวานเนื้อแน่นกรอบ
3: ดินร่วนดีไงมีไส้เดือนดินมันดื่มน้ำดีต้นก็ดำดีผลผลิตก็ดีลูกโตดี
4: พอใส่แล้วมันเขียวครับใบเขียวจากเป็นใบแก้วเนี่ยจะหายหมดเลยพอเราใช้เราร้องโอเลยนะว่าโอ้โอเคละคือใช้กับไม่ใช้ต่างกันเลยไอ้ที่หวานเนี่ยมันจะเขียวขึ้นมาทันทีเลยร่องที่เราใส่บนพืชไปเนี่ยโอ้โหร้องโอ้โหว้าวเลยดีมากตัวนี้แหละตัวนี้แน่นอนก็เลยใช้มาตลอดเลยมันจะได้ดีมากครับ
3: ถ้าปลูกชมพู่เนี้ยถ้าสีไม่มีก็จะช่วยเรื่องสีได้เป็นอย่างแรกเลยคือเรื่องสีมาก่อนที่เห็นผลคือตรงนี้ที่ถึงเล็กเอามาใช
2: ้ลูกมันเสมอ

0: ได้แล้วมันไม่ค่อยมีมะพร้าวควบอะไรเนี้ยเอาควบมันน้อยของเราเนี่ยมันลูกมันใหญ่กว่าเขาลูกมันเสมอ
1: ช่วยลดเรื่องต้นทุนแน่นอนครับผลผลิตก็คือยังเหมือนเดิมเหมือนเราใช้ปุ๋ยเคมีอะไรอย่างเงี้ย
2: ถูกและดีมีจริงบุญพืชโทร0861849000หรือ line@bp2544
3: เวลามาถึงช่วงท้ายของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชกันแล้วจ้าช่วงนี้ฝนฟ้าไม่ค่อยเป็นใจเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยไว้ก่อนร่มเสื้อกัน

ถนนด้วยเรื่องของสภาพรถด้วยรถดอกยางไม่ดีไม่เกาะติดถนนมันก็ลื่นก็ถลายไปโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นความระมัดระวังก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีเป็นห่วงเป็นใยจากใจพวกเราชาวบุญพืชพรุ่งนี้เจอกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชกับรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญ

0: นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเตรียมออกพ.ร.บ.ความปลอดภัยในสถานศึกษาบังคับใช้มาตรการระยะยาวนายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีที่ขณะนี้มีพฤติการเดินแบบส่งข้อความขู่ใช้ความรุนแรงในสถานศึกษาหลายแห่งว่าได้รับรายงานแล้วเรื่องนี้ได้ดำเนินการตั้งแต่ที่มีมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสืบเนื่องมาจากนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศให้แก่โรงเรียนที่เกี่ยวข้องโดยมีโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดโรงเรียนในกลุ่มกระทรวงมหาดไทยโรงเรียนในกลุ่มของกระทรวงกลาโหมและในกลุ่มของกระทรวงอว.โดยได้กำชับให้ผู้อำนวยการสถานศึกษารวมถึงมหาวิทยาลัยได้ประสานไปทุกทางเกี่ยวกับการสื่อสารเรื่องนี้ส่วนเรื่องกรอบระยะเวลาเราทำเรื่องนี้ให้เป็นมาตรฐานในระยะยาวหรือไม่นายชนันท์กล่าวว่าทางกระทรวงศึกษาธิการจะออกพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาออกมาอยู่แล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมที่จะเสนอร่างเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยจะใช้ในระยะยาวพรรคประชาชนจ่อชงร่างแก้กฎหมายควบคุมปืนประกบช่วงเปิดสมัยสภานายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีพฤติกรรมเรียนแบบเหตุกราดยิงในโรงเรียนต่างๆว่าเป็นห่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าใจว่าหลายๆโรงเรียนอาจได้รับข้อความขู่ไม่ว่าจะเจตนาทำจริงหรือไม่ก็ตามขอเรียกร้องให้ผู้บริหารโรงเรียนทุกแห่งดูแลสอดส่องความปลอดภัยในโรงเรียนให้เต็มที่อย่างถึงที่สุดในส่วนของพรรคประชาชนเองมีการพูดคุยกันเรื่องร่างแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมรวมถึงนโยบายในการควบคุมอาวุธปืนอีกส่วนสำคัญนอกเหนือจากเรื่องกฎหมายคือการบังคับใช้กฎหมายไม่ว่าจะเพิ่มโทษให้รุนแรงมากขึ้นอย่างไรแต่สุดท้ายถ้ากระบวนการภาคบังคับใช้กฎหมายล้มเหลวก็จะส่งผลกระทบอีกด้านหนึ่งกฎหมายที่มีโทษสูงขึ้นยังจะอาจจะกลายเป็นเครื่องมือให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทุจริตเข้าไปเรียกรับผลประโยชน์หรือใช้เป็นช่องทางเรียกรับผลประโยชน์เข้าตัวเองด้วยพรรคประชาชนกำลังพูดคุยกันภายในพรรคหากกฎหมายฉบับนี้เสนอเข้าสู่สภาจะมีร่างหรือข้อเสนอในส่วนของพรรคประชาชนประกบเข้ามาด้วยชวนเผยติดตามกรณีชัยชนะทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมในชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคดูแลพื้นที่ภาคใต้ถูกแจ้งความดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายรองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชว่าได้ติดตามอยู่และยังไม่ทราบข้อเท็จจริงแต่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมส่วนจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรคหรือไม่นายชวนกล่าวว่าให้ไปถามหัวหน้าพรรคอย่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะโดยเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแต่เราทุกคนต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองส่วนได้มีการพูดคุยกับหัวหน้าพรรคแล้วหรือไม่นายชวนกล่าวว่ายังไม่ทราบข้อเท็จจริงตนเพิ่งรู้จากข่าวยังไม่ได้สอบถามส่วนจะกระทบต่อฐานเสียงในพื้นที่ภาคใต้หรือไม่ไม่ทราบเรื่องเสียงในยุคปัจจุบันคือการซื้อเสียงถือเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ตนบอกประธานก็

0: ก็ตอบว่าตั้งแต่เป็นสสมา18สมัยการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาใช้เงินมากที่สุดของนักการเมืองเริ่มตั้งแต่การต้อนซื้อสสเข้าพักคนไหนที่มีโอกาสเมื่อเลือกตั้งก็ใช้เงินให้ได้สสมาเป็นรัฐบาลถ้าไม่ได้เป็นก็มีปัญหาเช่นแทรกแซงสวเรื่องที่ผิดต้องหาทางป้องกันตัวเองเพื่อให้ได้เป็นรัฐบาลพวกตนรอดมาได้เพราะบัญชีรายชื่อถ้าลงเขตเลือกตั้งก็ไม่แน่เพราะบัญชีรายชื่อทำให้ได้สสเพิ่มขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
10: จุดแข็งของสมทคือองค์ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีเรามีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโนว์ฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมท.นะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้ทุกท่านเชื่อใจวางใจในอสมท.ครับ
3: MCOT Radio Network ด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว

0: ัดเดินให้หนูได้เรียนหนังสือแม่สอนให้หนูเป็นคนดีหนูรักแม่ที่สุดค่ะ
1: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับสังคมไทย
2: บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

Don't make me upset.

0: ปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-39

0: 0990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M-Cot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: 96.5 Modern Life Modern Music

ผู้ฟังครับสำหรับโฉมใหม่กับแอปพลิเคชัน MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารกิจกรรมวาไรตี้และสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมอีกมากมายที่น่าสนใจให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ

โรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ MCOT Radioคุณผู้ฟังครับให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและก็แพ็กเกจในการเช่าเวลาโทรมาที่เบอร์02-201-6512และ089-499-0909ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ

0: MCOT Radio Network 96.5 อสมทสงขลาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขณะนี้เวลา17นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันปฏิรูประบบตั๋วร่วมค่าโดยสารรถฟ้าสูงสุดไม่เกิน45บาทตั้งเป้าให้บริการ1มกราคม2570นาพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมโดยกล่าวว่าแนวทางสำคัญของมาตรการคือการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมสำหรับรถไฟฟ้าสายทางที่เข้าร่วมระบบตั๋วร่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยกำหนดค่าแรกเข้าไม่เกิน17บาทและค่าโดยสารรวมสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวพร้อมลดการคิดค่าแรกเข้าซ้ำเมื่อประชาชนเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสายภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรการสำหรับแนวทางการเดินทางเชื่อมต่ออยู่ระหว่างการเตรียมหลักเกณฑ์ให้รองรับการเดินทางโดยรายละเอียดทั้งหมดจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายมาตรฐานระบบตั๋วร่วมและความพร้อมของระบบที่เกี่ยวข้องโดยมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเปลี่ยนรถไฟฟ้าหลายสายในการเดินทางประจำวันพร้อมสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของค่าโดยสารและพัฒนารถไฟฟ้าหลายสายให้สามารถเชื่อมต่อการเป็นโครงข่ายของการเดินทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทางนี้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดเพื่อผลักดันมาตรการอัตราค่าโดยสารร่วมสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวสำหรับสายทางที่เข้าร่วมระบบตั๋วร่วมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายภายในวันที่1มกราคม2570พลพีลงพื้นที่พังงานกวาดล้างโนมินียึดที่ดิน148แปลงขอไปการ124แปลงเปิดธุรกิจโรงแรมสั่งปิดร้านกัญชา16ร้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่เกาะพังงานเพื่อตรวจสอบธุรกิจโนมินีในพื้นที่ว่าพบข้อมูลการเป็นโนมินีที่ค่อนข้างชัดเจนทั้งทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์และกรมที่ดินพบว่าบริษัทเป็นโนมินีชัดเจนต่างชาติถือหุ้นมากกว่าคนไทยในที่ดินทั้งหมด124แปลงซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจโรงแรมแห่งหนึ่งพบว่าเปิดทำการมากว่า4ปีไม่มีการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจพบคนไทยถือหุ้นมากกว่าต่างชาติแต่หากเจาะข้อมูลลึกกว่านั้นมีอีก 3-4 บริษัทที่ถือหุ้นควายไปควายมาและคนไทยที่ถือหุ้นในบริษัทแรกเป็นกรรมการบริหารอีก9บริษัทในพื้นที่เกาะพะงันนอกจากโนมินีจากประเทศอิสราเอลยังพบว่ามีจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสและโดยเจ้าพนักงานจังหวัดคือในอำเภอเกาะพะงันจะทำเรื่องเพื่อแจ้งความดำเนินคดีและสืบเส้นทางทางการเงินขณะเดียวกันยังมีการตรวจร้านจำหน่ายกัญชาและยังเปิดให้ผู้ซื้อเสพกัญชาภายในร้านพบผู้ถือหุ้นในร้านกัญชาเป็นชาวอิสราเอล2คนและคนไทย1คนตรวจสอบรายได้ใน1ปีสูงถึง16ล้านบาทโดยอายัดและสั่งปิดทันทีชวนชี้กฎหมายควบคุมปืนมีอยู่แล้วอยู่ที่บังคับใช้ชูสร้างสังคมปลอดภัยประชาชนไม่ต้องพึ่งปืนป้องกันตัวในชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์และอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนโยบายควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลว่าความจริงมีกฎหมายกฎระเบียบอยู่แล้วใครมีสิทธิ์ซื้อปืนได้และใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืนได้ภาคปฏิบัติไปตามระเบียบก็ไม่มีปัญหามองเป็นการแก้ปัญหาแบบรายวันพอมีเรื่องก็หยิบขึ้นมาพูดแต่จะต้องดูว่าพฤติกรรมเป็นอย่างไรเพราะปืนจะมีได้ต้องมีใบอนุญาตให้ซื้อดังนั้นคนที่อนุญาตคือใครทำไมอนุญาตเพราะมีกฎเกณฑ์กติการระเบียบอยู่แต่ปืนก็ไม่ได้เป็นอันตรายทั้งหมดหากสังคมมีหลักประกันความมั่นคงว่าปลอดภัยความอยากมีปืนไว้เพื่อป้องกันตัวเองก็น้อยดังนั้นต้องทำให้สังคมปลอดภัยและหวังว่าเจ้าหน้าที่จะเข้มงวดเพราะสังคมมีจุดอ่อนทุกเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องปืนส่วนนักการเมืองมีปืนหลายกระบอกมองว่าเกินความจำเป็นหรือไม่ในส่วนกล่าวว่าเป็นเรื่องที่พูดยากไม่รู้ว่าสะสมไว้ทำไม

0: ไปบางคนบอกว่าสะสมไว้เป็นกีฬาแต่ที่สำคัญคือเป็นอันตรายต่อใครหรือไม่การมีปืนไม่ใช่ปัญหาสำคัญคือการประพฤติปฏิบัติที่เกิดขึ้นจากคนที่มีอาวุธส่วนตนมีปืนอยู่2กระบอกเป็นปืนสั้นกับปืนยาวแต่ไม่ได้ใช้ป่านนี้ขึ้นสนิมหมดแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
10: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
9: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
10: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
11: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร่น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
12: สร้างความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต
13: ่อทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
14: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
13: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
15: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
16: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
15: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบ

0: ริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสงขลา FM 96.5 MHz ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงด้วยสัญญาณกระจายเสียงที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงสนใจลงโฆษณาหรือเช่าเวลาจัดรายการโทร074-335-715ทักแชทที่แฟนเพจ Facebook อสมทสงขลา 96.5 คลื่นยอดนิยมสูงสุดแห่งจังหวัดสงขลา

0: iHeart Radio Network เสนอ Modern Life Modern Music โดย DJ แจ็คผู้น่ารักลักษณ์นัยเจริญชีพ
1: 96.5 Modern Life Modern Music M-God Radio Top Chart This is number 10

0: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นแต่ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: อสมทสงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line Mcot สงขลา MCOT SONG KHLA
6: This

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

กลับมาทั้งชั่วโมงนะครับในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะฮะ5เพลงจบไปบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับพูดลอยๆนะฮะบทเพลงจากวงอัศนีวสันต์นะครับจัดไปครับแล้วก็กุหลาบแดงครับจากคุณพี่สมจิตบ่อทองสารวันอย่าลืมสัญญานะครับพี่ต่ายอรทัยคือฮอดก๊อดบ่ได้นะครับบทเพลงจากพี่นางสิริพรอําไพพงศ์นะครับหอยกอดผู้ยอดรวยจากน้องบิวจิตชริยานั่นเองนะคะทักทายครับไปถึงทุกท่านนะครับสวัสดีน้องปาล์มมี่นะฮะมาทักทายกันแล้วเนาะสวัสดีกำนันแดงนะครับไหนดูสิมีใครบ้างสวัสดีครับพี่วันวิสาพี่สว่างนะฮะพี่จุ๊บแจงจังแจ็คเทวาครับพี่รวิกรผมชื่อโอเว่นนะครับสวัสดีครับผมพี่จันเพ็ญแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่บอนวีนะครับมารายงานตัวครับป้อมนี่มาแล้วบอนวีวีรศักดิ์นะครับพี่น้ำเทียงบ๊อบบี้นะครับผมน้องดาราวานบอกว่าวันนี้ดีเจหล่อมากนะครับก็ว่ากันไปนะทักทายครับพี่ถึงพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอก็เซมาสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่วันวิสานะครับพี่ไตรรัตน์นะครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้ด้วยนะคะเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพื่อชีวิตกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเพลงผมมีอีกเรื่องนึงมาฝากนั่นก็คือเรื่องของ Hill Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สมรรถที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมนะครับไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life กับอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังรับฟรีนะฮะกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับไปฟังเพลงกันเลยชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: กลับมานะฮะในช่วงที่สองนะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงตอนนี้ครับเดี๋ยวระหว่างเรารอสายในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะครับอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366นะครับน้องแป้งรอรับสายอยู่นะตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะก็ในช่วงของจอบคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอนะครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองแล้วกันนะครับทักทายกันก่อนนะฮะทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่จันเพ็ญจันทนครพนมฝนตกหนักค่ะพี่พิเชษนะครับพี่พินโยพี่พิทวัตในช่วงที่2พี่จันเพ็ญนะพี่ดวงใจในกาชิมานะครับพี่สยามละอ่อเอี่ยมจากพัทยานะครับน้องดาราวันบอกว่าวันนี้อกหักค่ะดีเจอยากฟังเพลงถลำของพี่บี้นะฮะโอ้วาซานอกหักวาซานสวัสดีพี่สมคิดนะฮะพี่มงคลเพชรวิจิตรนะครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอสวัสดีตอนเช้า

ที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับกำนันแดงพี่วันวิสาสวัสดีนะครับวันนี้จอคิวิตของเรานะฮะในขอดูซิเพลงอะไรวันนี้แหละฮะวันนี้คือเพลงทิ้งกันไม่ได้หรอกนะครับจากพี่แจ๊สสปุกนิกปาปยองกุ๊กกุ๊กฟิชเชอริงน้องเกมสุจิตรานะครับสังกัดอิสระคำร้องโดยอาจารย์พดุงทรงแสงทำนองโดยพี่บ๊อบบี้3บาท50นะครับโอ้เรียบเรียงโดยอาจารย์พี่บ๊อบบี้นะครับ3บาท50แล้วก็อาจารย์ธนกรทองเกษมนะครับหรือว่าอาจารย์ฟอร์ดนั่นเองนะฮะเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับระหว่างรอรับสายในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้ง02 248 1366ครับ

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่าก
2: ลับมานะครับผมนี่จัดไปในช่วงของจอกชีวิตจบไปนะฮะบทเพลงจากพี่แจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กทิ้งกันไม่ได้หรอกนะฮะเพลงเพราะมากๆเลยตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมฮะน้องแป้งไปรับสายกันเลยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับน้องเพชร
2: สวัสดีครับพี่ปริชา
3: ครับ
2: พี่ปริชาโทรศัพท์มาจากแถวไหนฮะวันนี
3: ้จากสงขลาครับ
2: จากสงขลานะครับรับฟังชัดเจนนะครับ
3: ฟังคือคนชัดครับ
2: อยากฟังเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
3: ฝนจางนางหาย
2: ฝนจางนางหายจากคุณอาสอนเทพเนาะ
3: ครับครับ
2: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: เพราะว่าผู้ฟังทุกคนครับ
2: ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจัดให้ก่อนที่จะไปฟังเพลงครับจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
3: จำไม่ได้ครับ
2: จำไม่ได้พูดตามดีเจนะครับ
3: ครับครับ
2: น้ำจิ้มซุกี้สุดกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: ตราพันท้ายนรสิงห
3: ์ตราพันท้ายนรสิงห
2: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: และไอ้อัยรา
3: และไอ้อัยรา
2: อาห่า
3: อาห่าร
2: สชาติดี
3: รสชาติดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: อัยราอาห่า
3: อัยราฮ่า
2: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับเพลงนี
3: ้มอบให้ใครพิเศษให้ไม่รู้ขอฟังกันหรือเปล่าทุกเสียงลูกสายไว้กันครับทุกคนก็เลยกันครับ
2: ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
3: ครับผมนี่ทำหน่อยที่เพลอากาศนี่มันยิ่งอยู่ห้องแอร์นี่ดิเธออยู่เคยอยู่อเมริกาแล้วไม่อากาศไม่เย็นเหรอเนี่ย
2: หมายถึงผมใช่ไหม
3: ครับครับ
2: คืออย่างเวลาผมไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมฮะคืออากาศมันหนาวจริงแต่มันก็คือเป็นอากาศที่แบบธรรมชาติแต่อย่างตอนแรกผมอยู่ในห้องส่งนะฮะในห้องส่งในห้องแอร์ในออฟฟิศในอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแบบมันหนาวไม่ธรรมชาติทำให้แบบใช่ครับบางทีแบบมันหนาวเย็นแบบอารมณ์เหมือนอยู่ในตู้เย็นนะครับพี่อารมณ์ประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้อ
3: ยู่อเมริกานี่มีฟังเพลงที่ไหนเนี่ยฟังเพลงอะไรเนี่ยอยู่อเมริกานี
2: ่ไม่ถึงยังไงนะฮะ
3: เพลงเอาเพลงไหนในความที่ไหนที่อยู่สหรัฐเพลงเอาเพลงอย่างไหนความ
2: หมายถึง

0: เพลงเพลงไทยเหรอครับ
1: เพลงไทยหรือเพลงอะไรนิวความเพลงอะไรที่อยู่อเมริกัน
0: อ๋ออยู่อเมริกาปกติผมร้องเพลงสากลเท่านั้นแต่ว่าผมเพิ่งพอเวลาผมกลับมาถึงเมืองไทยผมเริ่มฟังเพลงไทยไงพี
1: ่โอ้วิทยุที่นู่นมีไหมฟังวิทยุที่นู่น
0: ที่นู่นวิทยุรับไม่ได้ครับแต่ว่าสมัยก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นผมมีแบบในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยก็อยากจะฟังเพลงไทยแล้วก็ไปหาในเว็บไซต์ในอะไรอย่างงี้พี่
1: อ๋อครับครับ
0: ใช่ครับแต่ว่าก็นั่นแหละยังไม่ลืมยังฟังอยู่นะฮะขอบคุณมากมากครับพี่วิชาครับ
1: สวัสดีครับสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีครับครับผมนะฮะคุณพี่ปรีชานั่นเองนะฮะขอบคุณมากมากนะครับจากสงขลานะฮะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตครับน้ำจิ้มซุกี้สุดกวางตุ้งตราพันธานรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอเอรารสชาติดีทั้งชุ่มคอทุกบ้านต้องมีนะฮะไอเอราอ่ะฮ่าจัดไป4เพลงครับจอกิวิทครับเอ้ยไม่ใช่พาเรตเพลงฮิตครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยรา อาหารรสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยรา อาหาร
1: กลับมานะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับจบไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นจะจะขาดจากคุณอาสอนเพชรสองสุพรรณนะฮะฝนพรามที่อัมพวานะครับจากอาจารย์ประพินภูไทยรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะครับฝนตกฝนอะไรนะฝนเดือน6ใช่ไหมครับแล้วก็ฝนจางนางหายนะครับบทเพลงจากคุณอาสอนเทพนั่นเองนะครับจัดไป4เพลงเป็นแนวลูกทุ่งแบบคลาสสิกมากๆ

นะครับจัดให้ทุกท่านแล้วนะครับสวัสดีไปถึงพี่สุนิสานะครับแล้วก็ทักทายไปถึงพี่เสงี่ยมนะพี่อุไรพัฒน์น้องลิซ่าสวัสดีค่ะพี่จรูนครับพี่

0: ในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวคิวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงที่ซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับทักทายครับพี่เดียฮันนี่มาดามสไปซี่นะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่มงคลพี่ยายออดสามย่านพี่นันทาพี่วิชัยพี่จิรวรรณนะครับน้องแม่มสวัสดีค่ะมาแล้วพี่ไพศรีกำนันแดงนะครับพี่สงเงี่ยมนะครับพี่สุวรรณีพี่ยายออดสามย่านนะครับทักทายครับพี่วีรศักดิ์หรือว่าบอนวียังอยู่

นะครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อก่อนที่จะไปฟังเพลงไปฟังสโลแกนกันก่อนนะฮะจัดไปครับผม

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2ภูพาวเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีสัญญา Y 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเพลงได้ทักทายกันหน่อยนะฮะพี่พินโยนะครับสวัสดีน้องดาราวัน Unloving นะฮะแล้วก็พี่ไทยรัฐแตงโมครับพี่นันทาครับพี่กล้วยทอดขาเลาะสวัสดีครับผมพี่แก้วมณีพี่สาวขามนะฮะพี่นันทาแล้วก็คุณยายออดสามย่านพี่จิรวรรณกำนันแดงพี่รัตดาวันพี่เสงี่ยมนะครับทุกท่านนะครับที่อยู่ทักทายกันนะครับสวัสดีพี่พายับขะใจบอกว่าซอดแจ้งทุกวันนะฮะแน่นอนซอดแจ้งเลยนะถึงตีห้าเลยนะครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อออลฮิตฮิตสตอรี่เป็นช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอยากจะฟังเพลงอะไรอยากจะฟังเพล

0: านคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะฮะสองเพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงพบนะครับจากน้องแตงโมสังขะก็เลยต่อมากับคู่ครองคุณก้องห้วยไร่นะฮะทักทายครับชั่วโมงที่3กราบสวัสดีนะครับอรุณสวัสดิ์ทุกท่านด้วยตอนนี้เวลา 4:42 นาทีแล้วนะครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับ 2:00-5:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมทักทายครับไปถึงกำนันแดงบอกว่าผมกลับมาแล้วฮะนี่สวัสดีพี่ประสิทธิ์นะครับพี่นันชานะครับพี่สาวขามพี่เกษมพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3มารายงานตัวนะครับบอนวีทักทายชั่วโมงที่3นะครับผมนี่แล้วก็สวัสดีครับพี่วรวุฒิใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่ทักทายกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ต้องขอขอบคุณนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทนะครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านกันเป็น

0: ฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ก ลับมานะครับผมในช่วงของเป็นฮิตสตอรี่นะฮะสองเพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบอกเป็นยังเขาเข้าใจแต่น้องกวางจิรพันธ์นะครับแล้วก็เพลงยื้ออาจารย์ปรีชาปัดภัยทักทายครับไปถึงพี่เยเฮอร์พี่เทวีสวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่เล็กยินดีคุณได้พอเพียงพี่ก้านกล้วยสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่จุ๊บแจงพี่บันทิตานะฮะแล้วก็พี่กำนันแดงพี่สุมาลาพี่วันเท้าพี่สุชาดาพี่นันทาพี่วีรศักดิ์นะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับป้าตอนนี้ครับผมก็ถึงเวลาที่เราจะไปฟังเพลงผ่อนคลายกันบ้างในช่วงวันศุกร์วันนี้นะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ
2: ฮัลโหล1 2 3 4ฮัลโหล1 2 3 4เอาดังก็บอกกันได้ไม่เห็นว่าซุ่มอยู่ใกล้ๆก็ได้นี่นะดูดิแม่เอาพี่น้องมื้อนี้บุญบั้นเฮาเด้อนะครับหมอลำซิ่งนี่ค่อยไปจ้างมาได้แน่ค่อยไปจ้างมาได้แน่พวกขาขาวเฮาซุ่มนี่อ้ามยับเข้ามาพี่น้องหมอลำผมคันเติ้นขึ้นพี่น้องหำนั่งนี่เบิดเดินวัดเด้อฟ้อนย่างเดี๋ยวหมอลำมีที่ภูมิงามๆนี่อัศจรรย์อันซุ่มจูดผู้จะมาจูดไก่ห่านเด้อมันตื่นบุญบั้นเฮาจะให้มีเรียนมีแล้วกันผู้ใหญ่นี่มาประกาศให้พี่น้องฮักกันแพ่งกันเด้อม่วนแย่งเด้อซุ่มเฮาเด้อเอาเติ้นพี่น้องเด้อยาว

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับผมขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวและก็ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรนะครับ1158 3เพลงจบไปเพลงสบายสบายนะครับตามคำขอหลังใหม่ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคาขาวสาวลำซิ่งจากผู้หญิงลีศรีจุมพลนะครับโอกินาวาลำซิ่งนะฮะจากน้องอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้โอกินาวาลำซิ่งนะครับแต่ว่าน้องในแกรมมี่โกในแกรมมี่โกแล้วกันนะฮะแล้วก็เอิ้นอ้ายเนเดอร์ยามเธอมีแห่งจากน้องลำไยหายทองคำนะครับผมอ่ะก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อนะฮะขอดูสิมีใครบ้างสวัสดีไปถึงน้องอนิชาพี่สุมาลานะครับพี่คุณยายพอเพียงนะครับผมทักทายครับพี่สุภัทราแล้วก็สวัสดีไปถึงลุงต่อยนะฮะสวัสดีลุงต่อยครับแล้วก็คุณเดียว .com บอกว่าสวัสดีครับป่าเพชรนะฮะโอ้ยป่าเพชรเลยเหรอฮะสวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลาพี่นันชาพี่สาวขามนะครับพี่บรรเทาครับพี่เยเฮอร์นะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่ออยากฟังเพลงอะไรนะครับหลังจากนี้

0: ก็อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366ครับตอนนี้ทางหลังใหม่ก็เป็นน้องแป้งรอรับสายอยู่นะครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับในช่วงของเพลงช้างเผือกครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ารานท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
1: นี่ไงอ่ะ
0: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมโหไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะจบไปบทเพลงเมื่อสักครู่นะครับหม้อหุงข้าวจากโจอี้ภูมิสิทธิ์ฟีเจอริ่งพี่พันธ์วรการสวัสดีครับพี่เยเฮอร์สวัสดีไปถึงน้องเนตศิวลีนาเดียใช่ไหมครับสวัสดีครับและก็ทักทายครับไปถึงพี่สุมาลาบอกว่าเอ้าดีเจเพชรหิวข้าวแล้วกับเจ้านะครับนะโอ้ยหิวแต่หิวว่าตอนนี้แต่ว่าก็นั่นแหละจะกินเลยถ้ากินตอนนี้นะกว่าจะนอนโอ้ยไม่อืดอืดอีกนะครับไม่เขาเรียกว่ากลัวจะเป็นกรดไหลย้อนนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณเดียว .com บอกว่าโอ้โหเพลงปวดผมเลยครับป้านะฮะขอบคุณมากๆเลยนะฮะแล้วก็ทักทายครับพี่มานิดครับพี่จิรวุฒิครับพี่พีระพี่จิรพรนะครับน้องอนิชานะครับพี่สุภัตราพี่ปราโมทนะครับขอบคุณมากๆครับคุณยายพอเพียงด้วยนะครับพี่นันทาพี่เยเฮือครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิม14:00 ถึง 15:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนอย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: วลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 2016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

ไปเสาร์ที่แล้วเสาร์นี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วอรุณสวัสดิ์พี่น้องที่เคารพสวัสดีค่ะจากใจของแม่บุรีรัตน์มัตติยะลูกพ่อสู่แม่และคุณนายพรทิพย์ที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาพี่น้องที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศฟังในบ้านฟังในรถฟังตรงไหนนะหัวไร่ไปนาตรงไหนก็ขอให้มีความสุขนะคะแล้วก็สามารถรับชมรับฟังได้ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect จะได้เห็นดีเจคนตรงไปตรงมาอ่านข่าวจริงจังมีหยอกหยอดเล็กๆน้อยๆพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังก็ขอให้มั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เมตตาเนาะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจตอนเช้าหัวลุ่งคนใต้เขาเรียกหัวลุ่งแบบนี้นะคะจะรุ่งสางแล้วไงก็หัวลุ่งแหละนะให้หน่อยได้ไหมอ่ะ พูดแล้วก็เลี้ยวตรงนี้แหละคุณผู้ฟังดิฉันก็ไม่มีอะไรหรอกดิฉันก็พูดไปตรงๆนะคะสวัสดีค่ะคุณมิตรชัยนะคะคุณสุนิสาสวัสดีค่ะตามต่อมาด้วยคุณสมชายนิ่มฟักแล้วก็คุณเคอ่านว่าอะไรเคและทีมีอะไรไหมไม่เป็นไรค่ะคนนี้ทักมาจากมีนบุรีนะคะสวัสดีค่ะคุณเกศรละใหม่คุณอรุณีเชื้อผู้ดีจากสุโขทัยนะคะแล้วก็คุณภาวนาขันธบุญนะคะบางพลีคนนี้บางพลีนะคะคุณขมสันจอตรอนะแล้วก็น้องจอกนี่ทักมาจากคุณชิดชะไมอันนี้นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะอ่านยากนิดนึงถ้าภาษาไทยก็จะเร็วกว่านี้นะคะทักเสร็จก็เมื่อกี้บอกว่าอากาศใช่ไหมนี่กรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์อากาศประเทศของเราเตือนเลยนะคะว่ารับมือฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะพื้นที่ที่ต้องติดตามสถานการณ์ก็ได้แก่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านพิษณุโลกสระบุรีร้อยเอ็ดยโสธรนครพนมมุกดาหารอุดรธานีและอำนาจเจริญโอ้โหอุ้ยหลายจังหวัดเหลือเกินนะคะเอาลงทะเลมั่งอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคลื่นลมแรงมากนะคะค่อนข้างจะแรงเลยนะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ 70% ของพื้นที่อ่านจบปั๊บสรุปเลยค่ะเปียกแฉะทั้งประเทศเลยพี่น้องดูแลกระหม่อมตัวเองดีๆอย่าให้ไปโดนฝนการโดนฝนไม่ทำให้เราเป็นหวัดแต่ไวรัสในอากาศทำให้เราไม่สบายนะคะฝนไม่ได้เป็นอะไรกับชีวิตเรานะคะทักทายคุณอิสลานุวัตเมืองนันนะคะสวัสดีค่ะทักทายมาจากอุตรดิตถ์สวัสดีค่ะคุณพิจิตพลขันคุณพิจิตพลขันนี่จำไม่ได้นะจากจังหวัดไหนนะนึกไม่ออกเดี๋ยวขอนึกก่อนใช้เวลาในการนึกนิดหนึ่งนะคะเอ้ามาถึงช่วงของผู้ประสบภัยวัยหิวคือมันหิวได้ทุกวัยแหละตั้งแต่เล็กจนแก่จนเฒ่ามีไหมวันไหนที่ไม่อยากทานอาหารแล้วคิดไม่ออกอ่ะเอ้ยวันนี้จะกินอะไรดีของดิฉันไม่ยากดิฉันถามเพื่อนนี่เธอวันนี้เธอกินอะไรเนี่ยเพื่อนก็โอ้เดี๋ยววันนี้ผมไปกินดิฉันก็เกิดความคิดบันเจิดละประมาณนี้ช่วงนี้นี่เป็นอะไรก็ไม่ทราบนึกอยากทานแต่หมูกรอบนะกรอบอย่างเดียวไม่พอต้องผัดกะเพราแต่ของดิฉันเนี่ยไม่พริกไม่ชูรสไม่เครื่องปรุงก็คือเอากะเพราผัดกับหมูกรอบไม่ต้องใส่น้ำมันไม่ต้องใส่อะไรเลยผัดไว้ด้วยกันนั่นแหละคุณผู้ฟังอร่อยไม่เชื่อลองดูนะคะนี่เป็นเมนูง่ายๆนะคะบายแหม่มบุรีรัตน์นี่นะคราวนี้เนี่ยเวลาเราไปทานอาหารที่ร้านข้าวต้มต้องเติมพลังคนนอนเช้าแบบกระเป๋าไม่ฉีกอะร้านข้าวต้มเนี่ยดูดีๆแพงนะพี่น้องนะเราต้องไปเปิดเมนูดูก่อนเลยเปิดโผมหาชนเลยราคาก็ต้องเป็นมิตรด้วยนะยำเกี๊ยมฉ่ายไข่เค็มโอเคยำกุนเชียงเป็นเมนูยืนหนึ่งรสชาติจัดจ้านเ
ทำให้รับทานข้าวต้มแล้วก็นั่งละเลียดทานได้ยาวมากขึ้นนะคะผักบุ้งไฟแดงก็ราคาเป็นมิตรจานจะใหญ่ๆพูนๆเลยนะผัดแขนงหมูกรอบได้สัดส่วนผักทำให้อิ่มท้องนานไข่เจียวใช้โป๊ไข่เยี่ยวม้าทรงเครื่องอันนี้เติมโปรตีนแล้วก็ตัดเลี่ยนได้เป็นอย่างดีหากต้องการพวกเมนูน้ำๆนะคะก็จะเป็นพวกโป๊ะแตกต้มยำกุ้งชามใหญ่ๆสดน้ำแซ่บๆปลุกความสดชื่นได้ดีเยี่ยมเลยนะข้าวต้มเนี่ยช่วยให้อิ่มไวนะคะอารมณ์หิวก็มาสุดฟินก็เติมพลังโดยที่กระเป๋าตังค์เนี่ยไม่แฟบเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกอาหารเนี่ยต้องเลือกที่มีประโยชน์ด้วยแล้วก็ทำให้อิ่มด้วยสตังค์ในกระเป๋าก็ไม่แฟบลงไปมากประมาณนี้นี่ก็กลางเดือนเข้าไปแล้วนะคะอาหารมาทักทายพี่น้องอีกสักนิดหนึ่งนะคะคุณพิทยาคุณวิเศษคุณโยเยไม่โยคุณโยเยไม่โยเยโอ้โหชื่อคุณหนุ่มชัยครองค่ะคุณชนิดาเข็มหมื่นวัยคุณบุญเกิดหินนางสวัสดีค่ะคุณธนันชัยเตรียมล้ำเลิศนะคะโอ้ชื่อน่ารัก ทักทายเสร็จวันนี้ในอดีตวันนี้วันที่15สิงหาคมพรุ่งนี้วันหวยออกเนาะดิฉันก็ไม่ส่งเสริมนะคะในเรื่องของการเล่นหวยทุกชนิดแหละนะแต่วันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2442รัชกาลที่5โปรดเกล้าให้ตัดถนนราชดำเนินเป็นถนนสายใหญ่ทันสมัยเพื่อเชื่อมนะคะพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิตคุณรู้ฟังดูภาพออกเนาะและในวันนี้เช่นกันเมื่อปีพ.ศ. 2490อินเดียแดนพาลตะได้รับเอกราชอย่างเป็นทางการหลุดพ้นจากการปกครองของสหราชอาณาจักรและในวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2457มีการเปิดใช้คลองปานามาเส้นทางเดินเรือเชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกกับแปซิฟิกเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นรักข้ามคลองต้องมาจ้ะ

มาถึงรู้ทันไม่เป็นเหยื่อพี่น้องจ๋าพี่น้องที่เคารพพี่น้องที่รักที่สุดของดิฉันนี่นะคุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาบก.ปอส.ก็คือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจก็เจือนตื่นเลยถึงทุกเพศทุกวัยทุกคนที่มีบัตรประชาชนให้ตรวจสอบให้ดีใครจะมาเอาบัตรประชาชนของเราจะมาขอให้สำเนาบัตรประชาชนรวมถึงการเซ็นชื่อรับรองสำเนาต้องรอบคอบขีดเส้นใต้คำว่ารอบคอบล้านเส้นเลยห้ามนะคะห้ามสำเนาโดยไม่เซ็นห้ามมอบบัตรประชาชนให้ใครก็ตามเพราะโอ้โหนี่ติดคุกติดตารางไม่รู้ตัวนะบางคนนี่โดนไปใช้ชื่อนะคะตามบัตรประชาชนเนี่ยสวมสิทธิ์จัดตั้งบริษัทใช้ก่ออาชญากรรมทางภาษีก็มีนะคะกระทำผิดทางเศรษฐกิจทำให้ตกเป็นผู้ต้องหาทั้งที่ไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยในทุกประการมีแม่บ้านอยู่คนหนึ่งไปทำงานบริษัทเจ้านายในจ้างก็บอกขอบัตรประชาชนแล้วก็ให้ลงลายมือชื่อด้วยคราวนี้แม่บ้านก็ไม่ได้เซ็นนะก็ใช้วิธีเขียนชื่อตัวเองเลยนะคะซึ่งก็ปลอมง่ายแล้วล่ะจากนั้นเธอกลายเป็นกรรมการของบริษัทมีการออกใบกำกับภาษีปลอมรัฐเนี่ยเสียหายถึง129ล้านบาทไอ้คนทำวิชาชีพนะคะก็ลอยไปไหนไม่รู้แม่บ้านก็ถึงคราวสิสวยเลยนะคะแม่บ้านก็ถูกตำรวจจับก็บอกว่าเขาบอกว่าให้เนี่ยใช้บัตรเนี่ยเพื่อโอนเงินเดือนเท่านั้นแหละไม่ทราบข้อมูลส่วนตัวเนี่ยถูกนำไปใช้จดทะเบียนบริษัทแล้วก็ไม่ทราบว่าถูกสวมชื่อเป็นกรรมการโตกกระจายไหลหลุดอ๋อไม่ใช่ติดคุกแล้วข้อมือใส่กุญแจไปเรียบร้อยเป็นกุญแจมือนะคะจากนี้ก็ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับว่าอยู่ในกระบวนการจัดตั้งบริษัทนอมินีและการออกใบกำกับภาษีปลอมเห็นไหมแค่นิดเดียวนิดเดียวจริงๆที่ประมาทไปนะประมาทเพราะไม่รู้นะคุณผู้ฟังนะถ้ารู้ก็ไม่มีใครทำหรอกแต่จากนี้เธอจะต้องสู้ในทางกฎหมายอะจ้างทนายก็เหนื่อยขึ้นโรงขึ้นศาลก็เหนื่อยคุณผู้ฟังเห็นศาลไหมมีศาลไหนอยู่เตี้ยๆมั้งโอ้โหขึ้นไปนี่อย่างสูงนะคะคราวนี้พูดถึงบัตรประชาชนก็เกิดดราม่าการทำบัตรประชาชนของลูกคนดังนะคำตอบเนี่ยนะคะถึงข้อห้ามของการถ่ายภาพทำบัตรประชาชนเนี่ยตามกฎหมายและตามระเบียบเนี่ยระบุไว้เลยนะคะว่ารูปถ่ายเนี่ยต้องสะท้อนภาพตัวตนจริงชัดเจนถูกต้องตามกฎของทางราชการเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนนั่นก็คือไม่ให้ใส่คอนแทคcontact นี่มีแบบเลนสีแล้วก็เลนแบบ big eye แบบตาโตอ่ะเนาะแบบนี้เนี่ยนะคะดวงตาที่จะต้องถ่ายภาพทำบัตรประชาชนต้องเป็นธรรมชาติอะค่ะถ้าจะใส่ contact lens ก็เป็นแบบใส่ได้หมวกไม่สวมนะคะเครื่องประดับติดตาไม่ต้องมียกเว้นผ้าคลุมตามหลักศาสนาอันนั้นได้นะคะเส้นผมต้องไม่ลกกลุงลังปิดบังใบหน้าแล้วก็ต้องทัดหูให้เรียบร้อยเปิดกรอบหน้าที่ชัดเจนเห็นทั้งคิ้วดวงตาใบหูอ่ะต้องเห็นคุณผู้ฟังแว่นสายตาอนุโลมได้แต่ของดิฉันนะของดิฉันนี่ตอนไปทำบัตรเนี่ยนะคะที่เขตตรงเนี้ยใกล้ๆเนี่ยนะคะเขาไม่ให้ใส่นะยิ่งถ้าเป็นแว่นกันแดดนี่ไม่ได้เลยเลนส์สีเข้มไม่ได้นะคะของดิฉันนี่แว่นสายตาเป็นเลนส์ใสแต่เขาก็ไม่ได้อนุญาตแล้วก็ไม่ยอมที่จะให้มีแสงสะท้อนนะคะเวลาจะยิ้มเหรออ๋อยิ้มเห็นฟันไม่ดียิ้มแค่อมยิ้มมุมปากเพื่อที่ไม่ให้ล่องน้ำหมากเนี่ยมันลงมากรบเพราะว่าเวลาเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่ว่างั้นเถอะเป็นผู้สูงวัยมุมปากจะตกคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอมยิ้มเบาๆเพื่อยกกระชับใบหน้าอันนั้นอนุโลมส่วนเสื้อนะคะต้องหลีกเลี่ยงสีขาวหรือว่าสีพาสเทลอ่อนๆแนะเลยค่ะว่าต้องสวมเสื้อสีเข้มสีสดใสน้ำเงินดำแดงเหลืองแบบนี้เนี่ยนะคะเพื่อที่จะตัดกับพื้นหลังอะที่เขาจะมีขีดความสูงใช่ไหม180 160 150
150ก็เตี้ยไปนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะมันจะได้ตัดกับพื้นหลังสีขาวแล้วก็เสื้อจะต้องมีแขนมีปกเสื้อเชิ้ตเสื้อโปโลแบบนี้ได้นะคะส่วนใบหน้าก็แต่งให้เข้มกว่าปกติเล็กน้อยเวลาเจอแสงแฟลชปิ๊บมันจะได้ไม่ขาวเผือกประมาณนั้นนะคะรู้ทันไม่เป็นเหยื่อคุณผู้ฟังนอกจากจะดูแลในเรื่องของกฎระเบียบตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะคะอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือไม่เป็นเหยื่อในเรื่องของความเชื่อมีนะออกรถใหม่เอามะนาวไปด้วย4ลูกวางไว้ตรงล้อ4ล้อรวดเอาไว้ตรงกึ่งกลางเลยนะหน้ายางสตาร์ทรถแล้วก็เคลื่อนตัวไปช้าๆก็ล้อก็จะทับลูกมะนาวเนี่ยแตกดังโผล่นะเอาวันออกรถใหม่เลยนะประมาณนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะที่แฝงไว้ว่าความหมายของการเหยียบมะนาวเนี่ยของล้อรถเนี่ยนะคะจะขับไล่สิ่งอัปมงคลทั้งปวงเหมือนให้ผลมะนาวรับเคราะห์แทนแต่ความจริงแล้วเนี่ย พอแตกดังโผล่ใช่ไหมน้ำมะนาวมันมีฤทธิ์เป็นกรดเนาะหากทิ้งไว้มันก็จะกัดกรดหน้ายางแล้วก็ล้อแม็กเนี่ยโหเป็นอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นอย่าได้ตกเป็นเหยื่อของความเชื่อความเชื่อนี่อยู่ในใจอยู่ในสมองอยู่ในเนี่ยนะ DNA ของคนไทยนี่แหละคุณผู้ฟังมิจฉาชีพก็จะไกลหน่อยแต่ความเชื่อเนี่ยมันอยู่ใกล้กับตัวเรานิดเดียวพูดถึงมะนาวบทเพลงนี้มาให้พี่น้องได้รับฟังเชิญรับฟังค่ะ

ี่น้องเจ้าคะช่วงนี้เป็นช่วงของรอบรู้เศรษฐกิจโอ้โหก่อนจะรอบรู้เศรษฐกิจเดี๋ยวหาพี่น้องกันพี่น้องดิฉันนี้ก็ตามใจยากจ้ะคุณโจใจดีนะคะแล้วก็ขอเพลงมานะคะจากสงขลาว่างั้นนะคะชีวิตต้องทนนะคะขอเพลงมาด้วยแล้วก็สวัสดีมาจากป่าบอนพัทลุงคุณมานิตกลั่นมธุรพจน์นั่นคนนี้ก็แฟนประจำขาประจำของดิฉันสวัสดีค่ะคุณเกรงไกรดอนประดิษฐ์กุลคุณฮารุสวัสดีค่ะคุณสุวรรณีข้องหลิมคุณชัยนาแล้วก็ตามต่อมาด้วยคุณเยาวลักษณ์นะคะสวัสดีอรุณสวัสดิ์นะคะเอิ้นนะมานี่คุณผู้ฟังเราเห็นร้านอาหารใช่ไหมร้านอาหารก็ดูมีหลายเกรดหลายแบบหลายอย่างมีตั้งแต่ข้างทางสตรีทฟู้ดไปจนกระทั่งถึงระดับตราคาแต่คราวนี้เรามาดูภาพรวมนะคะของร้านอาหารตอนนี้เนี่ยนะคะกำลังเผชิญกับวิกฤตจากกำลังซื้อที่หดตัวลงและการท่องเที่ยวที่ซึมกระถืออย่างกับนกถึกถืออะไรประมาณนี้ผู้ประกอบการค่ะต้องปรับการบริหารแคชโฟลว์ก็คือกระแสเงินสดอะมากกว่าที่จะเน้นยอดขายนะพร้อมกับลดต้นทุนสต็อกและการสูญเสียวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นไข่เนื้อหมูผักแล้วก็ต้องทบทวน GP นั่นก็คือค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มที่สูงขึ้นถึง 35% ในร้านที่พึ่งพาการขายผ่าน Delivery รวมถึงค่าโฆษณาค่ายิงแอดที่เป็นต้นทุน 40% ของยอดขายนะคะสำหรับภาคการท่องเที่ยวก็ประเมินว่ามีโอกาสนะที่จะมีต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยแค่ประมาณ 31-32 ล้านคนจากเที่ยวบินที่ลดลงราคาตั๋วเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์สงครามที่ไม่คิดจะหยุดเลยทำท่าเหมือนจะหยุดอ่ะฝ่ายหนึ่งอ่ะทำท่าเหมือนจะอยากหยุดสู้ไม่ไหวคุณผู้ฟังจำสงครามเวียดนามได้ไหมใครนะประเทศไหนนะโอ้โหหนีหางจุกตูดอ่ะกับประเทศตัวเองอ่ะประมาณนั้นคุณผู้ฟังต้องอายุเยอะนิดนึงถึงจะจำได้นะคะสถานการณ์แบบนี้ส่วนมาตรการอีกมาตรการหนึ่งนั่นคือไทยช่วยไทยพัสนักเศรษฐศาสตร์ก็มองว่ามันแค่ประคองไม่ใช่กระตุ้นกำลังซื้อเลยกำลังซื้อเนี่ยที่หายไป 40% เนี่ยนะคะเงินเนี่ยไม่ได้ไหลลงสู่ธุรกิจรายย่อยอย่างทั่วถึงต่างจากโครงการคนละครึ่งซึ่งทั้งกระตุ้นยอดขายแล้วก็เงินหมุนเวียนในระบบเนี่ยมีดีกว่าไทยช่วยไทยพัฒในรัฐบาลชุดนี้อันนะดังนั้นเศรษฐกิจตลอดปีนี้เนี่ยภาพรวม

มาหรือเปล่าต้องลดต้นทุนต้องรักษาแคชโฟลว์แล้วก็ต้องประคองธุรกิจให้มันรอดไปให้ได้อะนี่คือเรื่องของธุรกิจนะส่วนตลาดนะคะมีอยู่ตลาดหนึ่งคุณผู้ฟังดูเหมือนมูลค่าเนี่ยจะสูงนะสูงถึง 12,000 ล้านบาทต่อปีนะนั่นคือตลาดน้ำปลาเป็นหมื่นล้านคุณผู้ฟังแต่อัตราการเติบโตเนี่ยมันทรงตัวคือมันไม่ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นมันแค่ทรงตัวอยู่ประมาณปีหนึ่ง 1-2% ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะว่าน้ำปลาเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐานที่อิ่มตัวแล้วโดยที่ market share เนี่ยส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยนะคะนำโดยทิพรสรู้จักเนาะมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะในเรื่องของยอดขายขณะที่ตราปลาหมึกของบริษัทโรงงานน้ำปลาไทยอ่ะแม้มาที่สองนะตามหลังมาแต่การขายเนี่ยประมาณ 18% เป็นการส่งออกน้ำปลาในอันดับ1พุ่งไปยังมากกว่า70ประเทศทั่วโลกส่วนน้ำปลาอีกตัวหนึ่งคือเบเกอร์เชฟเป็นแบรนด์ที่มีอัตราการเติบโตเร็วมากจากการเจาะกลุ่มตลาดพรีเมียมและคนรักสุขภาพเวลาจะซื้อน้ำปลาต้องไปดูข้างสลากถ้าเห็นเป็นเมกะเชฟคุณรู้ฟังจะเห็นสิ่งที่แตกต่างจากน้ำปลาทั่วไปส่วนอันดับ4ที่ตามมานั่นคือตราหอยเป่าฮื้อของบริษัทอุตสาหกรรมน้ำปลาระยองครองส่วนแบ่งการตลาด 5% เน้นเจาะกลุ่มพรีเมียมหัวน้ำปลาแท้เกรดบนเนี่ยคุณรู้ฟังเห็นไหมเริ่มเห็นความต่างนะส่วนอันดับ5นั่นก็คือตราหอยนางรมนะคะก็เป็นของบริษัทน้ำปลาพี่ชัยแบรนด์เก่าที่มาทำแบรนดิ้งใหม่เพื่อชิงส่วนแบ่งในเซกเมนต์พรีเมียมแล้วก็สุขภาพเพิ่มขึ้นเห็นไหม1-2-3เป็นเกรดพรีเมียมแล้วก็ดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นที่เหลือมีอีกไหมมีอีก 10-15% ไม่ใช่มีแค่5แบรนด์นี้นะคะมีอีก 10-15% เป็นแบรนด์ท้องถิ่นแล้วก็เป็นแบรนด์ห้างแต่เมื่อมองตลาดน้ำปลาตามพฤติกรรมของผู้บริโภคคุณผู้ฟังบริโภคน้ำปลาแบบไหนคุณผู้ฟังเลือกแบบพรีเมียมรักสุขภาพไหมแต่สุดท้ายสุดนะคะเราจะไปจบที่ร้านค้าร้านที่เป็นสตรีทฟู้ดใช่ไหมอาหารตามสั่งเราจะไปเจออะไรเราจะเจอน้ำปลาผสมแล้วก็เครื่องปรุงรสเค็มตอบโจทย์ตลาดล่างแล้วก็ร้านค้ารายย่อยเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยที่เป็นน้ำปลาผสมเนี่ยนะคะก็มีมูลค่าหลักพันล้านบาทแต่ถ้าเป็นน้ำปลาแท้เกรดมาตรฐานมูลค่านะคะก็6,000กว่าล้านบาทเน้นในครัวเรือนทั่วไปแต่ถ้าเป็นเกรดพรีเมียมล่ะโอ้โหเติบโตขึ้นจากคนที่ยอมจ่ายแพงเพื่อคุณภาพแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ง่ายอ่ะมูลค่าก็ 2,000 กว่าล้านบาทแล้วก็อีกตัวหนึ่งอ่ะอันนี้น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังลองพิจารณาดูน้ำปลาสูตรสุขภาพโซเดียมต่ำเลยนะเป็นเซกเมนต์ใหม่ที่มาแรงใช่ไหมจะโลโซเดียมแล้วก็โพแทสเซียมต่ำปราศจากกลูเตนไร้น้ำตาลก็จะเป็นพวกหอยนางรมไลท์นะคะแล้วก็ตราคนแบกกุ้งแตกลายนะตรงเนี้ยร่วมกับนักแสดงวัยรุ่นเพื่อที่จะแสวงหานะคนรุ่นใหม่บริโภคน้ำปลาใช่ไหมส่วนแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งนั่นตราหอยนางรมเขาทำการตลาดด้วยการดึงเชฟมิชลินสตาร์เนี่ยมาร่วมงานด้วยนี่คือกลยุทธ์การตลาดแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะคะดูดีๆต้นทุนปลาทะเลตอนนี้สูงขึ้นสูงขึ้นนะคะเพราะว่าน้ำมันแพงใช่ไหมค่าแรงก็แพงต้นทุนโรงงานน้ำปลาก็เลยกระทบน้ำปลาก็เลยแพงตามแต่เดิมคิดว่ากินข้าวกับน้ำปลามันก็พอจะอร่อยใช่ไหมดีกว่ากินข้าวกับเกลือแต่ตอนนี้น้ำปลาเริ่มจะปรับราคาแล้วเพราะฉะนั้นยังไงไปที่ไหนไข่เจียวนะคะทานกับข้าวร้อนๆมีน้ำปลาหยอสักหน่อยนึงเอ้ยคุณรู้ฟังเอ้ยประเทศไทยเท่านั้นที่อร่อยที่สุด เต็มใจรักเชิญรับฟังค่ะ

0: ชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
3: ยาเพียแคม
4: คร
5: ีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
7: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อม

ไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: แอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมเสื้อลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: มูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลวงฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
3: พี่น้องค่ะโอ้โหมาแล้วทักทายพี่น้องก่อนนะคะคุณจิระวรรณเนียมสงคนนี้เป็นคนแรกของ LTM FM 95ในเช้าวันนี้นะคะตามต่อมาด้วยคุณสวัสดิ์ดอนเสืออรุณสวัสดิ์ลุงต่อยแก่แล้วคุณณลุมนชูมนคุณสวรักษ์มะอาจเลิศตามต่อด้วยคุณวันนีคุณสมศรีผลส่งโอ้โหตามต่อด้วยด้านเล็กวัญชนีช่วยชูบอกว่ากระบี้กระบี้คนน่ารักนะนะกระบี้กระบี้คนน่ารักนะอากาศดีนะคะวันนี้นะจะทำกับข้าวแล้วก็แต่งตัวสวยสวยสวยสุดเท่าที่จะสวยได้ไปวัดวัดที่ว่าคือวัดบางธงนะวัดบางธงวัดพระธาตุวชิรมงคลนะคะอยู่ใกล้บ้านนาเล็กนั่นแหละในโอกาสที่สามเณรสอบบาลีได้เป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้อั้นนาเล็กก็เลยทำกับข้าวแล้วก็แต่งตัวไปวัดรำอยู่ตรงไหนรำอยู่แถวหน้าเป็นผู้หญิงที่รูปร่างผอมบางสูงโปร่งตะโกนหาได้เลยคนไหนชื่อนาเล็กวัญชนีของแหม่มบุรีรัตน์คนนั้นแหละสวัสดีค่ะคุณเกรียงไกรดอนประดิษฐ์กุลตามต่อด้วยคุณวัฒนาขุมพิทักษ์คุณรัชนีกรรุจิวรกุลคุณอัมพรการิเทพน้องสุไก่ทอดน้องสุไก่ทอดนะจากจังหวัดตราดนะจ๊ะรวมถึงฝาชีที่น่ารักช่างแจ๋วแล้วก็ทักทายคุณสุวรรณีข้องหลิมด้วยจ้าพี่น้องค่ะยุโรปเนี่ยนะร้อนจัดเป็นระลอกที่5ของปีเป็นผลมาจากไฟป่าที่เผาอย่างรุนแรงฝรั่งเศสเนี่ยต้องนำเครื่องบินนะคะขึ้นทิ้งน้ำเพื่อที่จะดับเพลิงจากการที่ป่าถูกเผาเนี่ยนะคะกว่า 750,000 ไร่ขณะที่กรุงปารีสนะคะอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการที่36องศาเซลเซียส36องศาเซลเซียสของฝรั่งกับของไทยเนี่ยต่างกันของไทยยังมีความชื้นสัมผัสแต่ของฝรั่งมันจะร้อนแห้งๆหนังจะแตกแปะๆประมาณนั้นนะคะจนต้องประกาศเตือนภัยความร้อนในระดับสีส้มนะคะกลับมาเมืองไทยพี่น้องกลับมาจ้ะกลับมาก่อนนะจ๊ะฝนเนี่ยนะคะเมืองไทยตกแฉะเลยคุณผู้ฟังก็แนะทำร่างกายให้แข็งแรงเพียงแค่เดินแล้วค่อยๆเพิ่มจำนวนก้าว1เดินให้เหมาะสมไม่ต้องเดินให้ครบ 10,000 ก้าวเริ่มจากเท่าที่ไหวแล้วก็ค่อยๆเพิ่มจำนวนอย่างสม่ำเสมอน้องปิงปองเนี่ยนะคะน้องปิงปองทอสอเนี่ยตอนแรกก็เดินย้วยๆนะตอนนี้เดินกับดิฉันแล้วขณะนี้

ใกล้เริ่มวิ่งกับดิฉันแล้วนะคะน้องปิงปองถอสอเนี่ยคุณผู้ฟังก่อนจะเดินก็เช็คก่อนขยับเช็คเท้าเช็คข้อต่อสะโพกนะว่าเอ้ยมันขยับได้ดีไหมเพื่อที่จะลดอาการบาดเจ็บแล้วก็เดินได้อย่างปลอดภัยหากมีอาการปวดเจ็บควรที่จะพักเพราะทุกก้าวที่เดินคือการลงทุนเพื่อสุขภาพไม่จบกับพี่น้องค่ะผู้เชี่ยวชาญก็แนะนะหากจะเดินจะวิ่งจะเล่นกีฬาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลแบดมินตันเนี่ยจะต้องนะเริ่มด้วยการทำสเตรชชิ่งสเตรชชิ่งก็คือการยืดเหยียดแต่ยืดเหยียดเนี่ยมี2แบบนั่นคือไดนามิกสเตรชชิ่งกับสเตติกสเตรชชิ่ง2ตัวนี้ต่างกันยังไงต่างกันนิดเดียวนะคะถ้าเป็นการจะเริ่มเล่นกีฬาให้ทำไดนามิกไดนามิกแปลว่าการเคลื่อนแบบการยืดแบบเคลื่อนไหวคือกระตุ้นให้กล้ามเนื้อเนี่ยนะคะมันมีการทำงานแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิของร่างกายเพื่อที่จะเตรียมร่างกายก่อนที่จะเริ่มเล่นกีฬาไม่ว่าจะอะไรทั้งนั้นนั่นคือไดนามิกไดนามิกคือขยับขยับขยับแต่ไม่ยืดค้างนะแต่หลังจากเล่นกีฬาแล้วอ่ะแบบนั้นน่ะนะคะเป็นการยืดค้างยืดออกไปแล้วก็ค้างเอาไว้เป็นสเตติกสเตชชิ่งนะคะเพราะว่าเราต้องยืดค้างหลังจากออกกำลังกายเหตุผลมีนิดเดียวเองมันเพิ่มความยืดหยุ่นและคลายกล้ามเนื้อการสเตทเนี่ยไม่ผิดทำแบบไหนก็ได้แต่ขอให้ทำให้ถูกแล้วก็เลือกให้ถูกประเภทแค่นี้จริงๆนะคะมีบ้านใหญ่โตอ่ะเหมือนปราสาทเลยแต่ถ้านอนติดเตียงเป็นไงล่ะไม่ต้องพูดถึงนะต้องใช้3คนดูแล1คนแล้วก็นอนอยู่บนเตียงติดเตียงใช่มั้ยก็ต้องนอนอยู่บนเตียงใช่ป่ะแล้วก็ได้แต่นึกรู้อย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้ก็ไปทำไอ้รู้อย่างนี้ก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นการขยับร่างกายอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อความคล่องแคล่วมีรถเก๋งหรูหราลัมโบงี้เบลลี่อย่างงี้แต่นาทีนั้นต้องนั่งบนรถเข็นโอ้ท้อแท้ชีวิตรันทดมีเงินเป็นพันล้านเลยโหโกงเป็นดอยเลยอึ้งแต่ต้องกินอาหารทางสายยางเอ้ยอุ้ยชีวิตรู้อย่างนี้มีเสื้อผ้าแพงมากเลยโอ้โหยี่ห้ออะไรพันดงพันด้าใส่ไปลุยวิตตองนะแต่สุดท้ายไม่ได้ใส่ต้องใส่ชุดโรงพยาบาลแล้วผูกเชือกข้างหน้าเวลาผูกเชือกโรงพยาบาลน่ะคุณผู้ฟังว่าเหนื่อยไหมอ่ะเหนื่อยดิจะแกะก็ยากไหมก็ลำบากดิใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงนี่นะขนมข้าวต้มอะไรพวกเนี้ยมันก็หลุดโผล่เพลใช่ไหมมันยากกับชีวิตมีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังใหญ่รถเก๋งหรือว่าเงินพันล้านเสื้อผ้าแพงมีก็เหมือนไม่มีไงไม่เป็นแบบที่ว่านั่นแหละคือความโชคดีของชีวิตเราจะแก่แบบไหนพี่น้องเราจะแก่แบบมีสุขภาพที่ดีคือแก่ตายอ่ะอย่าติดเตียงตายหรือโอ้โหลำบากแล้วเวลาติดเตียงเป็นไงสะโพกอ่ะตรงก้นอ่ะเป็นไงเป็นแผลไงแผลกดทับเจ็บไหมเจ็บแล้วมันจะไหวไหมนั่นนะพี่น้องไม่ไหวนะพี่ยังไม่แก่หรอกน้องจ้ะ

ะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋า

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

หนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้ง

0: ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
5: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
5: 5

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
2: ไทยอีกครั้งในช่วงชั่วโมงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงทาง22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพกลับเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์ตามัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์พี่น้องที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุทั่วประเทศและรับชมทางแอปพลิเคชันMCOT Connect เมื่อตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดีเจแก่ๆคนนี้สักน้อยหนึ่งนะคะแหมอ้อนสักขนาดนี้พี่น้องคะทักพี่น้องก่อนพี่น้องจ๋าอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยหาก่อนพี่น้องจ๋าของดิฉันอยู่ตรงนี้ตรงนี้จริงๆค่ะพี่น้องไม่ได้หายไปไหนเลยสวัสดีค่ะคุณวัฏฐาพรทัดแก้วคุณนงรักเกื้อสมพรกิจคุณวิสูตรชัยยาคมคุณปะนิสราอีสกุลคุณยุพินรุ่มนุ่มคุณบอลวัสดุคุณจุรีแสงจันทร์คุณเพ็ญศรีแล้วก็คุณตั้มกระต่อคุณชมัยพรผสมงามนี่ทักไปพร้อมกันเลยนะคะพี่น้องค่ะมีข่าวพอพูดถึงปักใต้นะคะพี่น้องทักมาจากปักใต้นี้นะอันนะสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนทุ่งสงขอเชิญแขกผู้มีเกียรติและศิษย์เก่าโรงเรียนทุ่งสงร่วมงานฉลองครบรอบ83ปีของโรงเรียนนะคะพร้อมกับร่วมกิจกรรมออกสลากการกุศลเพื่อการศึกษาซื้อรถบัสให้น้องไว้เพื่อการศึกษาในวันเสาร์ที่22สิงหาคมอันนี้เชิญกันล่วงหน้าในเวลา15นาฬิกากิจกรรมในงานโอ้โหไม่อยากจะพูดนั่นไม่อยากจะพูดอึ้งนะว่าตั้งแต่15นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะมีการฟาดแข้งระหว่างศิษย์เก่าโรงเรียนทุ่งสงกับศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศแล้วก็17นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะมีการออกสลากการกุศลเพื่อการศึกษานะคะแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตมากมายมีนักร้องรับเชิญด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังเดียวหนวดสะโตโอเห็นชื่อก็รู้แล้วว่าเป็นคนเหนือนะหนวดสะโต สะโตธรรมดาไม่ใช่สะโตเบอร์รี่มันนั่นเห็นไหมดิฉันก็เริ่มแล้ว รางวัลเนี่ยนะคะที่เขาเอามาร่วมบุญกันในครั้งนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า BYD

นะคุณผู้ฟังนะไม่ใช่ธรรมดาที่สำคัญค่ะบุญเกิดจากการกระทำเพื่อให้ความรู้ให้ปัญญาและให้อุปกรณ์การศึกษาที่ยั่งยืนนะพี่น้องช่วยกันนะคะโดยเฉพาะอุ้ยพี่น้องภาคอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าเวลาไปรับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เดี๋ยวก็ยุ่งนิดหนึ่งต้องลงไปที่ทุ่งสงนั่นว่าเป็นแบบนั้นนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันก็ตะกุยตะกายไปปากช่องซะ1วันที่เหลือจากนั้นดิฉันใช้เวลาว่างอ่านเสภาขุนช้างขุนแผนที่มีวรรคทองนะว่าจะกล่าวถึงพายแก้วแวววัยเมื่อบิดาบรรลัยแม่พาหนีไปอาศัยอยู่ในกาญจนบุรีกับนางทองประศรีผู้มารดาพายแก้วนี่ก็คือขุนแผนไงขุนแผนวัยเด็กเนี่ยนะคะก็คือพายแก้วก็ต้องย้ายถิ่นฐานจากอยุธยานะคะไปเมืองกาญกับนางทองประศรีผู้เป็นแม่หลังจากที่ขุนไกรพลพ่ายเนี่ยนะคะผู้เป็นพ่อเนี่ยถูกสั่งประหารชีวิตพอเติบใหญ่นะคะอายุได้ประมาณสัก15ปีก็ได้บวชเป็นเนนแล้วก็เรียนวิชาอาคมจากนั้นนะคะไม่ช้าไม่นานนะขณะบวชเป็นเนนนี่อยู่นี่แหละนะก็ไปศึกใต้ต้นไม้ลักลอบเข้าหานางพิมพิลาไหลนางพิมพิลาไหลเวลานั้นอายุ16ปีในบทเสภานางพิมก็บอกอายุกับพลายแก้วไว้อย่างชัดเจนว่าลือปีชวดนะหม่อมพี่16ปีปีนี้พึ่งปริ่มส่วนพายแก้วเวลานั้นเป็นเนนเนาะอายุ17 18ปีเท่านั้นเองนะคะความมากๆเนี่ยนะคะหลังจากที่นางพิมพ์เนี่ยหลับพายแก้วก็มุดเข้าหานางสายทองนางสายทองปีนั้นอายุ22ปีก็เป็นพี่เลี้ยงแล้วก็เป็นแม่สื่อเจ้าพายแก้วเนี่ยนะคะก็เป่ามนมหาละรวยมาละรวยละรวยหรือเขาเรียกกันว่ามนเทพรำจวนนะทำเอานางสายทองเนี่ยงงงวยระทวยนิ่งอันเป็นบทอัศจรรย์นะนะว่าฝนโปรยฟ้าลั่นสนั่นเปรี้ยงลมพัดสัดคลื่นสำเภาเอียงอันคุณผู้ฟังนึกภาพตามนะนานีหน้าฝนคงจะเห็นภาพชัดอยู่นะคะนางพิมพ์ก็รู้ความเรื่องนี้และโกรธมากนะแต่นางสายทองก็กราบขอขมาแม้นางสายทองเนี่ยนะคะจะตกเป็นภรรยาของพลายแก้วแวววัยเนี่ยนะคะแต่นางก็ไม่ได้อยู่ร่วมกันในฐานะของสามีภรรยาอย่างเปิดเผยนางสายทองเนี่ยก็ทำหน้าที่อยู่ที่บ้านของนางศรีประจันแม่ของนางพิมพ์และคอยที่จะปลอบใจนางพิมพ์ยามทุกข์ใจทุกกระทมกับความเจ้าชู้ของขุนแผนแสนสถานนะโดยนางก็ไม่เคยได้ดิบได้ดีในบทบาททั้งฐานะเมียน้อยเมียหลวงของขุนแผนเลยคุณผู้ฟังประมาณนี้ผู้ชายก็งี้แหละบทเพลงมาเลยค่ะสมใจเชิญรับฟังค่ะ

ู่ตรงนี้นะจ๊ะคุณพันจ้าสวัสดีค่ะพี่กอล์ฟดิษฐ์สยามนะคะบอกว่าเป็น FC ค่ะประจำนั่นไงของแท้แน่นอนนะคะพี่กอล์ฟดิษฐ์สยามเนี่ยค่ะมาแล้วนะคะคุณจิตราศรีจันทร์คุณเรินเจริญคุณอุไรจริตงามคนนี้ทุ่งสงจ้ะต่อมาด้วยรัตนบุรีสุรินทร์นะคะคุณลัญญาอ่านว่ารัญญกันเนาะแล้วก็คุณธนากรสุขใสสวัสดีค่ะคุณสีเทพเพชรบูรณ์คุณนิรันนะคะบอกว่ามาจากหมูปิ้งหน้าซีเจบ้านแก่งอุตรดิตถ์โอ้พูดถึงหมูปิ้งอยากกินเนาะโอ้โหร้อนๆนะคุณผู้ฟังนะต่อด้วยคุณนนท์คุณโนนใหม่ทีมนะคะต่อด้วย22ล้อสยามภูมิคุณจุ้นขนส่งทั่วไทยต่อด้วยคุณอิสรานุวัฒน์เมืองนันท์โอ้วันนี้พี่น้องมากันเยอะนะคะคุณเสือ10ตัวจ้าคุณสุจัญญาเพชรสุขคุณปีจอวันจันทร์คนนี้จำได้นะถ้าไม่ผิดลำปางต่อมาที่คุณฉลวยนนทจันทร์จังหวัดเลยจ้าคุณเทวาบราแล้วก็ผอ.สมศักดิ์แพทย์ม่วงคุณวรรณภาดีสัมพันธ์คุณจงรักจันทร์กระจ่างคุณน้ำหวานใจดีคุณมานิดทองดีจากเสรีไทยอีกสักครู่หนึ่งดิฉันจะไปเสรีไทยนะคะพอดีมีนัดอยู่แถวนั้นคุณจารินีโบกคำแล้วก็ตามต่อด้วยคุณรำพันศิลาวงศ์ศรีสะเกษแล้วก็คุณอำพันธ์ศรีมุกดาอรุณสวัสดิ์พี่น้องทุกท่านค่ะใจร่มดีแล้วดิฉันก็ต้องใจร่มด้วยนะวันนี้ถ้าใจไม่ร่มนี่ยุ่งเลยคุณผู้ฟังนะคะมันเป็นเรื่องเป็นราวประมาณนี้นะคะมาเลยค่ะที่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะโอ้โหข่าวพระคุณผู้ฟังเอ้ยสมภารเปลี่ยนชื่อโฉนดเป็นของวัดป่าอดุลยารามยื่นค้านทายาทออกใบแทนที่ดินที่ว่าคือกลุ่มที่ดินระบุญาติผิดแจ้งเท็จป้าดาชี้ความจริงมีหนึ่งเดียวดิฉันจำได้คำว่า

ความจริงมีหนึ่งเดียวเนี่ยครั้งนั้นนี่หนักหนาสาหัสนะกับความจริงมีหนึ่งเดียวนะคะต่อมาอีกฉบับหนึ่งนั่นคือ Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News ค่ะเรื่องเดียวกันนะคะเหมือนกันโป๊ะนะคะบอกว่าโอนโฉนดให้วัดป่าแน่คดีสิ้นสุดที่ดินเร่งรวบรวมหลักฐานย้ำจัดการในเร็วๆนี้เจ้าวาดก็คือสมภารนั่นแหละสมภารไม่กลัวตายเจ้าอาวาสก็บอกเดินหน้าคุยที่ดินขอนแก่นวางแนวทางเปลี่ยนชื่อนะคะแล้วก็จากหน้าหนึ่งของ Daily News เนี่ยนะคะก็มีภาพการโอนกรรมสิทธิ์เนาะเป็นตัวแทนมูลนิธิทนายกองทัพธรรมและเจ้าหน้าที่พศค่ะเข้าพบกับเจ้าวาดวัดป่าอดุญญารามนะคะจังหวัดขอนแก่นหาแนวทางในการแก้ไขข้อพิพาทเตรียมโอนชื่อผู้บริจาคในโฉนดเป็นชื่อกรรมสิทธิ์ของวัดตามกฎหมายเคลียร์ปัญหาที่ยืดเยื้อยืดเยื้อขนาดไหนยืดเยื้อมา20ปีนานทีเดียวนะคะนานทีเดียวนะคะคืออย่างนี้ที่ดินวัดคือธรณีสงฆ์ธรณีสงฆ์ถือเป็นสาธารณสมบัติห้ามโอนขายจำนองยึดครองบุกรุกมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์สาธารณะจำคุกหรือปรับโอ้โหเยอะแยะมากมายนะคะในข้อหาเหล่านี้ทั้งโทษและปรับนะคะแต่วัดเนี่ยสามารถเอาที่ธรณีสงฆ์ค่ะมาปล่อยเช่าโดยต้องทำเรื่องขออนุมัติจากกรมการศาสนาหากเช่าเกิน3ปีจะต้องมีการไปจดทะเบียนที่กรมที่ดินธรณีสงฆ์ค่ะเป็นทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีคือไม่สามารถยกอายุความเนี่ยนะคะครอบครองปรปักษ์ครอบครองปรปักษ์คืออยู่อย่างสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของ10ปี1วันยึดครองได้แบบนี้เนี่ยนะคะแบบนั้นต้องบอกว่าจะแย่งกรรมสิทธิ์จากวัดหรือว่าแย่งที่ธรณีสงฆ์ไม่ได้ต่อให้อยู่เนิ่นนาน 20-30 ปีก็ไม่ได้วัดเนี่ยสามารถฟ้องขับไล่ดำเนินคดีอาญาได้ตลอดเวลาจำไว้นะคะว่าวัดเนี่ยไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของเจ้าอาวาสนะพฤติกรรมของเจ้าอาวาสคือเรื่องส่วนตัวของพระต้องแยกออกจากกันอย่างชัดเจนนะคะเป็นแบบนี้จากวัดมาศาลดินี่ที่หน้าหนึ่งของไทยรัฐนะคะจอยเยียวยาพิงกี้ครอบครัวหลังยกฟ้องแต่ต้องรอให้คดีสิ้นสุดนะคะคือคดีต้องสิ้นสุดก่อนนะถึงจะได้สตังค์ก็เปิดเงินเยียวยาหลังจากที่ศาลเนี่ยนะคะยกฟ้องโดยยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลยก็ไม่ได้แปลความว่าจำเลยเนี่ยบริสุทธิ์ผุดผ่อง 100% แต่ยกประโยชน์แห่งความสงสัยเท่านั้นเองนะคะก็ส่งผลให้พิงกี้สาวิกาชัยเดชพร้อมกับคุณแม่แล้วก็พี่ชายเนี่ยพ้นคดีร่วมกันฉ้อโกงประชาชนกรณีของแชร์เฟอร์เล็ก 3D คุณผู้ฟังจำได้อยู่เนาะซึ่งตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนเนี่ยนะคะมันจะต้องมีอ่ะให้กับจำเลยในคดีอาญาพ.ศ. 2544เมื่อคดีสิ้นสุดต้องย้ำนะคะว่าเมื่อคดีสิ้นสุดอ่ะไม่สิ้นสุดไม่ได้นะต้องให้สิ้นสุดเสียก่อนนะคะถึงจะได้นะคะคราวนี้ถามว่าจำเลยจะได้อะไรเข้าไปติดคุกติดตารางชีวิตเละตุ้มเป๊ะโจ๊กเนี่ยนะคะนั่นคือจำเลยจะได้ค่าทดแทนการถูกคุมขังวันละ500บาทโดยคำนวณจากวันที่ถูกคุมขังจริงๆนะคะต่อมาคือค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 80,000 บาทค่าฟื้นฟูสมรรถนะร่างกายและจิตใจเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาทค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้อันนี้สำคัญนะก็คิดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอันนี้อยู่ในกรุงเทพก็ตามนั้นแหละคุณผู้ฟังนะคะก็ได้แค่นั้นแล้วก็ได้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีก็มีค่าทนายความซึ่งก็ไม่ได้สูงนะเป็นไปตามอัตราที่กำหนดแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอื่นแต่ไม่เกิน 20,000 บาททั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องยื่นเรื่องขอภายใน1ปีที่เรือนจำทัณฑสถานทั่วประเทศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

กลุ่มคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพการไม่เข้าไปในคุกตารางเป็นบุญที่สุดแล้วแต่ถ้าต้องเข้าแล้วก็เนี่ยยกฟ้องกันแบบนี้ก็จะได้ค่าตอบแทนแค่นี้เองแต่เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ต้องรอให้คดีถึงที่สุดก่อนพี่น้องเวลาดูข่าวเนี่ยเราก็ต้องดูเออถ้าเราโดนมั่งเราไม่ได้แช่งตัวเองนะแต่เราก็ต้องระวังไม่รู้เกิดอะไรกับประเทศไทยพี่น้องนักดำน้ำต่างชาติ4คนเลยมีอังกฤษคนหนึ่งมีอเมริกันคนหนึ่งอีกคนหนึ่งนี่ก็ไม่ได้ยืนยันสูญหายกลางทะเลแสมสารจังหวัดชลบุรีถึงเวลาต้องขึ้นจากน้ำแต่ก็ไม่พบตัวหลังจากที่ลงไปฝึกเทคนิคเชลดิวิ่งคือลึกเลยคุณผู้ฟังนะคะดำลึกอะนะไม่ใช่สโนว์กลิ่งจุดที่เขาหายตัวไปเรียกว่าโรงโขงโรงหนังเจ้าหน้าที่ก็ระดมทั้งเรือแล้วก็คอปเตอร์ค้นหาแต่ยังไม่พบนะคะเอ้าอีกค่ะตรงนั้นน้ำตรงนี้เครื่องบินค่ะระทึกเลยค่ะสุวรรณภูมิหนุ่มรัสเซียวัย23คลั่งเลยปีนข้ามรั้วนอกอาคารผู้โดยสารขาเข้าชั้น2โอ้โหสูงพี่น้องนะโอ้โหอาศัยจังหวะเผลอค่ะเจ้าหน้าที่ก็เข้าชาร์จล็อกคอเลยพอล็อกเสร็จก็ดึงกลับเข้ามาด้านในของสนามบินอย่างปลอดภัยก่อนที่จะควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์สอบประวัติก็พบว่าเพิ่งเดินทางเข้าประเทศไทยและกำลังจะเดินทางต่อไปที่เกาะสมุยเอ้ยคุณรู้ฟังจำได้ไหมก่อนหน้านี้มิสเตอร์ยูกิคาเนฮาระเป็นครูชาวญี่ปุ่นถูกวัยรุ่นไทยนี่แหละ7คนรุมทำร้ายปล้นทรัพย์หลังจากที่เดินหลงเข้าไปหลังของสถานีแอร์พอร์ตเรียวริ้งมักกะสันเนี่ยตรงเนี้ยกลางเมืองนะเวลาก็ไม่ได้มืดค่ำดึกดื่นอะไรเท่าไหร่นักยังหัวค่ำอยู่เลยใบหูก็ฉีกเจ็บหัวเข่าแล้วก็เจ็บลำคอด้วยโอ้โหคุณผู้ฟังวิ่งหนีตายออกมาขอความช่วยเหลือจากไรเดอร์และพลเมืองดีด้านแม่ผู้ก่อเหตุพูดหายใจลึกๆลูกเป็นคนดีไม่ได้เรียนหนังสือที่ทำไปเพราะติดเพื่อนอันโอ้ลูกเป็นคนดีทุกคดีไปนั่นแหละคุณผู้ฟังเวียนกรรมเวียนกรรมพาดหัวจากผู้จัดการออนไลน์นาทีประวัติศาสตร์อนุทินพบทักษิณอุ๊งอิ๊งสมชายร่วมงานศพเกรียงกันตินันหลังไม่ได้เจอกันเกือบปีกราบตักทักษิณส่งขึ้นรถต่อมาที่แนวหน้าค่ะอนุทินกราบตักทักษิณส่งขึ้นรถกลับบ้านอิงชวนอาหนูปิดห้องกินข้าวกับพ่อหลังสวดพระอภิธรรมเกรียงกันตินันมติชนจ้ะสี่นายกนานร่วมสวดพระอภิธรรมเกรียงกันตินันทักษิณอนุทินอิงสมชายทักทายเป็นกันเองเรื่องเป็นอย่างนี้ช็อตนี้มีความหมายพี่น้องมีความหมายจริงๆเลยนายอนุทินเดินไปส่งแล้วก็พูดคุยก่อนที่จะก้มกราบตักนายทักษิณชินวัตรขณะที่นายทักษิณขึ้นไปนั่งบนรถยนต์เตรียมจะเดินทางออกจากบริเวณงานสวดพระอภิธรรมนายเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยบรรยากาศก่อนหน้านี้นายอนุทินได้ยกมือไหว้นายทักษิณนายสมชายวงศ์สวัสดิ์รวมถึงทักทายอุ้งอิ๊งนางสาวแพทองธารอย่างเป็นกันเองเมื่อเดินทางไปถึงงานระหว่างพิธีมีการพูดคุยกันเป็นระยะบางจังหวะนายอนุทินและนายทักษิณพูดคุยกันด้วยสีหน้ายิ้มแย้มท่ามกลางความสนใจของผู้ร่วมงานและสมาชิกพรรคทั้งจากพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยที่มาร่วมงานกันอย่างเนื่องแน่นซึ่งเป็นการพบกันครั้งแรกของทั้งคู่หลังจากที่นายทักษิณถูกปล่อยตัวออกจากคุกอย่างไรก็ตามนายอนุทินไม่ได้ถ่ายภาพร่วมเฟรมกับ3อดีตนายกรัฐมนตรีของตระกูลชินวัตรกับครอบครัวของผู้วัยชนไม่ได้ร่วมทีมนะไม่ได้ร่วมเฟรมนะแต่อุ้งอิ๊งได้เชิญนายอนุทินไปรับทานอาหารร่วมกันในห้องส่วนตัวนายอนุทินนั่งตรงกลางโต๊ะ

มีนายทักษิณนางสาวแพทองธารนั่งขนาบข้างรวมถึงมีนายสมชายร่วมโต๊ะด้วยซึ่งภาพเนี่ยนักข่าวเอาออกมาไม่ได้เห็นได้เพราะว่าเขาไม่ได้เชิญให้นักข่าวเข้าไปในห้องนั้นเพราะว่าเป็นห้องส่วนตัวนะหลังทานข้าวเสร็จนายอนุทินก็เดินเคียงข้างมากับนายทักษิณมาส่งนายทักษิณขึ้นรถและก้มกราบที่ตักเอานี่ดีกว่าแม้ว่านายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะคะจะชี้แจงดราม่าห้ามยิงโจรในบ้านว่าเป็นการสื่อสารที่สั้นเกินไปเจตนาเนี่ยเพียงเตือนให้รู้ถึงอันตรายของการใช้ปืนพร้อมกับกำชับส.ส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทำตัวให้เป็นตัวอย่างท่ามกลางแกนนำของพรรคภูมิใจไทยที่แจ้งการครอบครองปืนเนี่ยนะคะในบัญชีทรัพย์สินเนี่ยบานเบอะเหอะเบิกมากที่สุดก็เกือบ40กระบอกแล้วจากนั้นก็ลดหลั่นกันลงมาเป็นดราม่านะที่ประชาชนชายไทยมีแค่จุด2ห้อยความจริงแล้วเนี่ยเมื่อเปิดคำพิพากษาฎีกาที่7940/2551ชัดเจนว่าบ้านคือที่ปลอดภัยหากโจรเข้ามาในบ้านเจ้าของบ้านไม่จำเป็นต้องหลบหนีมีสิทธิ์ป้องกันได้เต็มที่เพราะว่าเป็นภัยอันตรายที่ถึงตัวเจ้าของบ้านย่อมใช้ปืนยิงเพื่อระงับภัยเป็นการป้องกันสิทธิ์และชีวิตโดยชอบถือว่าพอสมควรแก่เหตุหากโจรวิ่งหนีออกจากบ้านห้ามเจ้าของบ้านวิ่งตามไปยิงซ้ำศาลจะมองว่าภัยสิ้นสุดลงแล้วเป็นการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุแต่หากโจรโดนกระสุนเปี้ยงเข้าไปเจ้าของบ้านก็ห้ามยิงซ้ำนะศาลจะมองว่าภัยสิ้นสุดลงแล้วเป็นความผิดป้องกันเกินสมควรคุณผู้ฟังนี่เป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นไหนก็ไหนๆเอางี้ขั้นตอนเนี่ยอยู่ที่ว่าถ้าเกิดเผลอนะไปยิงโจรในบ้านแล้วตกกระจายนะอุ๊ยตายแล้วเคลียร์ตำรวจค่ะจบง่ายที่สุดเพราะตำรวจจะตั้งข้อหาตามผลลัพธ์เช่นฆ่าผู้อื่นหรือพยายามฆ่าผู้อื่นเท่านั้นเองเอาให้จบตรงนี้จบที่เราง่ายที่สุดบทเพลงมาทันทีค่ะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะการหาความสมดุลเนี่ยของกฎหมายที่ดีต้องเป็นกฎหมายที่ทำให้ทุกคนมีกฎหมายเท่าเทียมกันที่สำคัญที่สุดตอนนี้ผู้ครอบครองปืนถูกกฎหมายเนี่ยแหละว้าวุ่นจ้ะเพลงมาจ้า

อจะเข้าหูเข้าที่เข้าทางกันบ้างนะคะพี่น้องคะเนี่ยปักกิ่งเขาร้องขอให้พลเมืองจีนเคารพวัฒนธรรมไทยคนไทยเรื่องนี้เนี่ยนะคะหนังสือพิมพ์แทบลอยรายวันที่ชื่อว่า Global Times นะคะนำเสนอบทความข่าวสารวิเคราะห์ในมุมมองของรัฐบาลจีนภายใต้การกำกับดูแลของ People's Daily มีทั้งฉบับภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษก็รายงานนะคะว่าสถานทูตจีนประจำประเทศไทยออกประกาศให้พลเมืองจีนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางกีฬาและวัฒนธรรมในไทยอย่างมีอารยะมีเหตุผลตามกฎหมายและกฎระเบียบของไทยเลี่ยงความปั่นป่วนวุ่นวายและให้เคารพเจ้าหน้าที่ด้วยประกาศนี้ได้มีขึ้นหลังจากมีดราม่ากระทบกระทั่งหลายเหตุการณ์ด้วยกันเช่นแฟนคลับจีนซื้อคิวผีแทรกแถวในงานมหกรรมนิยายนานาชาติ2026แล้วก็กระโดดถีบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีคลิปวัดเน็ตเลยคุณผู้ฟังรวมทั้งกรณีของผู้โดยสารชาวจีน22คนถูกสายการบินปลายทางปักกิ่งเนี่ย

เทจากการบุกเล้าไม่ตรวจตั๋วโดยสารละเมิดกฎด้านความปลอดภัยที่สนามบินสุวรรณภูมิในประกาศเนี่ยนะคะก็ระบุว่าสถานทูตจีนเนี่ยพร้อมสนับสนุนให้พลเมืองจีนจัดการกับข้อพิพาทภายใต้เหตุผลกรอบของกฎหมายและขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการต่อคณะผู้แทนทูตจีนในไทยถ้าสิทธิทางกฎหมายและผลประโยชน์ของพลเมืองจีนได้รับผลกระทบทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อมิตรภาพอันยาวนานระหว่างสองประเทศภายใต้แนวคิดจีนไทยเป็นครอบครัวเดียวกันสถานทูตจีนเนี่ยนะคะอยู่เฉยไม่ไหวจริงๆพี่น้องกับดราม่าที่ลุกลามนะคะโอ้โหดักหนาสาหัสด้านชาวเน็ตจีนก็มองการหลีกเลี่ยงไม่เดินทางมาประเทศไทยในช่วงนี้คือทางออกที่ดีที่สุดแต่หลายคอมเมนต์ก็เตือนกันเองนะคะว่าระหว่างอยู่ในไทยเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาจีนในที่สาธารณะเนื่องจากเขาอ้างนะว่าถูกโกงมั่งถูกเอาเปรียบด้านราคามั่งแล้วก็ค่าครองชีพค่าตั๋วโดยสารค่าบริการเนี่ยในไทยเนี่ยสูงกว่าในอดีตอย่างมากพร้อมกับรณรงค์ให้ระงับการเดินทางมาท่องเที่ยวชั่วคราวแต่หากมาแล้วเกิดปัญหาก็ไม่ควรไปสร้างภาระให้กับสถานทูตนี่คือคอมเมนต์ในกลุ่มของชาวเน็ตจีนนะคะก็เขาก็พิจารณาเขาก็มีความเห็นนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดินทางมาไทยอ่ะตอนนี้ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะดูเหมือนจะถูกเอาเปรียบนะคะแล้วก็รณรงค์ประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะมีอะไรติดตามกันอีกหรือไม่อย่างไรนะคะก็เป็นแบบนี้แหละคุณผู้ฟังก็ใช่อื่นไกลนะคะก็ครอบครัวเดียวกันกระทบกระทั่งกันบ้างก็เป็นธรรมดาจ้า

0: ปันคุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
5: ถึงช่วงที่ดีที่สุดของรายการแล้วนะคะอีอะอะตะมุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกในรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุ

อิอาโอเอะเมื่อถึงช่วงที่ดีที่สุดของรายการก็นำเสนอว่าคนฉลาดเรียนรู้จากทุกคนคนธรรมดาเรียนรู้จากประสบการณ์แห่งตนคนโง่คิดว่าตัวเองรู้ซะทุกอย่างพูดซะทุกเรื่องประมาณนั้นด้วยความรักเคารพเชิญคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาความสำเร็จอิติปิโสอิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธังตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิถึงช่วงที่ต้องลากันแล้วในช่วงนี้แล้วก็ค่ำนี้นะคะ20:00 ถึง 23:00พบกันอีกครั้งในรายการกฎหมายใกล้ตัวตรงนี้ต้องพูดคำว่าสวัสดีค่ะ

0: 105.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงจัดรายการอาเซียนกับคุณฟังค่ะในช่วงนี้